0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งจากภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนโดยทุกท่านได้สละเวลาเพื่อมาเอาบุญใหญ่ร่วมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจซึ่งการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวและช่วยบรรเทาภาระค่าไฟของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีและเพื่อให้เกิดความสัปปายะรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อาคารซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติจึงมีความจำเป็นที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงซึ่งในพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่2มีกัลยาณมิตรวิไลวันกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรโกวิทชำนาญกิจเป็นประธานผ้าป่าในการอัญเชิญผ่านผ้าไตรทั้งนี้มีคณะประธานรองจำนวน5คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับโดยภายในงานบุญพิธีพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทางนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรวิไลวันบ่อวารีได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรโกวิทชำนาญกิจและกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้กัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์ได้นำกล่าวคำถวายโซลาร์เซลล์ทางนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมถึงคณะประธานรองก็ได้น้อมนำปัจจัยกองบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้นอกจากนี้ศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยความเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทถึงอานิสงส์ของการถวายโซลาร์เซลล์และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีที่จะจัดขึ้นจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วันนี้ปลื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มามีโอกาสมาทอดผ้าป่าสร้างโซลาร์เซลล์อะค่ะแล้วก็ยิ่งปลื้มมากขึ้นเมื่อลูกสาวกับลูกเขยได้มาด้วยเป็นปลื้มที่สุดแล้วค่ะประโยชน์ของการมาทำบุญวันนี้นี่มากมายมหาศาลเกินจะพรรณนาเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วค่ะใช้ทุกอย่างนะคะในครัวก็ใช้นะคะฟังธรรมฟังเทศหรือการบวชอุบาสกบาสิกาใช้หมดเลยค่ะภิกษุสามเณรเป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับบุญนี้นะคะก็คือมันเห็นชัดเจนค่าไฟของศูนย์อบรมเนี่ยเดือนนึงตก 70,000 นะคะเราต้องทอดผ้าป่าเสียค่าไฟนะคะทีนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายของศูนย์อบรมไปได้เยอะมากๆ นะคะแล้วก็จะได้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็กล่าวเชิญชวนนะคะถ้าผู้ใดอยากมาทำโซลาร์เซลล์นะคะยังมีโอกาสเพราะยังไม่ได้เสร็จวันนี้เร็วๆนี้หรอกค่ะยังใช้เวลานะคะขอเชิญชวนนะคะใครอยากทำโซลาร์เซลล์มาทำได้เลยค่ะอย่างตัวครัวอ้อยนี้คือมันเป็นไม้ใกล้ฝั่งมันทำงานพระศาสนาเนี่ยแข่งกับวันเวลาที่เหลืออยู่นะแข่งกับตัวเองค่ะนะคะเพราะนั้นก็คงจะหยุดงานเพียงแค่นี้ไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะท่านบอกไว้เลยเมื่อวันที่16สิงหาปีที่แล้วทำไปจนลมหายใจสุดท้ายนะค่ะ
0: ส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคมโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยะบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเหงาศรีวัตรและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส์และกัลยาณมิตรอัมนิตตันสมบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์และพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.comและเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานหรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนาได้อย่างปลอดภัยและก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆกระทั่งมีชัยชนะถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ปรากฏในคุทกนิกายธรรมบทว่าใครๆก็ไม่สามารถที่จะนับคำนวณบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าพระสงฆ์สาวกผู้ก้าวล่วงทำเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้มีความเศร้าโศกและความข้ามครวญอันข้ามพ้นแล้วผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆโดยการนับหรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่าใดการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิตแล้วยังเป็นทางมาแห่งมหากัตตกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกล้วนเป็นบุคคลผู้บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นทักขิณายบุคคลฉะนั้นใครก็ตามที่ทำการสักการะบูชาท่านโดยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะยังทรงประชนอยู่หรือดับขันไปแล้วก็ตามบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้บูชาและในสงฆ์การบูชานั้นย่อมทำให้บุคคลนั้นบังเกิดอยู่ในสุคติภูมิไม่ตกไปสู่ทุคติเลยเหมือนกับเรื่องที่เราจะได้มาติดตามรับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะความเดิมจากคราวที่แล้วถึงตอนที่นางเสสวดีผู้มีบุญได้ไปอยู่กับพ่อค้าหนุ่มสมัยนั้นพระสารีบุตรเถระทราบว่าตัวท่านกำลังจะสิ้นอายุไขจึงคิดจะไปตอบแทนคุณโยมมารดาก่อนจะปรินิพพานท่านยังไปทูลลาพระบรมศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับทราบแล้วก็พาพระภิกษุบริวารเดินทางมุ่งหน้าไปจนถึงบ้านนาลันทาและท่านก็เทศโปรดโยมารดาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอรุ่งเช้าท่านก็ปรินิพพานในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองครั้นพระสารีบุตรเถระปรินิพพานแล้วเหล่าทวยเทพและพุทธบริษัท4ต่างก็พากันสักการะบูชาพระเถระอยู่ตลอด7 วันจากนั้นก็ได้เชิญกันสร้างจิตกาทานสูงถึง100 ศอกแล้วสลายร่างท่านด้วยไม้กฤษณาและไม้จันหอมฝ่ายนางเสสวดีทราบข่าวการปรินิพพานของพระสารีบุตรก็คิดจะไปบูชาพระธรรมเสนาบดีจึงสั่งคนรับใช้ให้ถือพระอบดอกไม้ทองคำและของหอมแล้วไปลาพ่อของสามี
แต่พ่อสามีก็ได้พูดห้ามปรามนางด้วยความห่วงใยว่าอย่าไปเลยลูก

ำลังมีครรภ์แก่ในที่นั้นคนก็มากมายเจ้าอาทูผู้คนเบียดเสียดหรือเหยียบเอาได้ส่งดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้วนางผู้มีกำลังศรัทธาแรงกล้าคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตายในสถานที่นั้นเราก็จะไปถวายสักการะบูชาสรีระของพระธรรมเสนาบดีให้ได้จึงออกเดินทางไปพร้อมกับหญิงรับใช้นางได้ยืนประนมมือบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นบังเอิญว่าในขณะนั้นมีช้างเชือกหนึ่งของพวกข้าราชบริพารที่พากันมาบูชาพระธรรมเสนาบดีได้เกิดอาการตื่นคนวิ่งมาทางนั้นพอดีพวกคนต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันวิ่งหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนนางเสสวดีเป็นหญิงมีครรภ์ครั้นเกิดพลาดล้มลงทำให้ฝูงชนที่กำลังแตกตื่นได้เหยียบนางจนตายลงในที่นั้นนางได้ทำการบูชาสักการะด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระธรรมเสนาบดีพอนางละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเหล่านางเทพนารี 1,000 นางเป็นบริวารแวดล้อมเทพนารีผู้เกิดใหม่ได้ตรวจตาดูทิพยสมบัติของตนใคร่ครวญถึงเหตุที่ทำให้ตนได้ทิพยสมบัตินี้ด้วยบุญอะไรครั้นรู้แล้วก็ยิ่งทำให้มีจิตเริ่มใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเทพธิดาได้ประดับด้วยเครื่องประดับที่บรรทุกเกวียนได้ถึง6เล่มเกวียนมีเหล่าเทพนารี 1,000 นางแวดล้อมได้ลงมาจากดาวดึงส์พิภพพร้อมทั้งวิมานไปจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ทิศทั้ง10สว่างสวยดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์ส่องสว่างพอมาถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาเธอก็ลงจากวิมานก็ไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วยืนประนมมืออยู่ขณะนั้นระหว่างกีสาเถระนั่งอยู่ใกล้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อถามถึงบุญที่เทพธิดานางนี้ทำไว้มันได้รับพุทธานุญาตแล้วพระเถระจึงกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพนารีอาตมาได้เห็นวิมานเธองดงามแต่แก้วผลึกมีข่ายเงินและข่ายทองคำมีพื้นวิจิตรด้วยรัตนะสีต่างๆเป็นสถานที่น่ารื่นรมยินดีเป็นสถานที่อันน่าทัศนายิ่งนักเหมือนเนรมิตไว้เป็นอย่างดีสมประตูเป็นแก้วเจ็ดประการทิลาวิมานก็เรียงรายไปด้วยทรายทองงดงามส่องสว่างไปทั่วทั้ง10ทิศเหมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างในท่ามกลางท้องฟ้ามีรัศมีตั้ง 1,000 กำจัดความมืดในสารถการได้วิมานเธอส่องแสงเหมือนกับแสงแห่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนวิมานนี้เป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศมีเสียงก้องกังวานแต่เสียงดนตรีคือกลองพินและกังสดานประโคมอยู่ไม่ได้ขาดสุทัศนเทพนครอันเป็นเมืองของพระอินทร์ซึ่งมั่งคั่งโดยทิพยสมบัติชั้นใดวิมานของเธอกระฉันนั้นทั้งยังฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมของมวลหมู่บุพชาติหลากชนิดมีดอกพุทรและดอกกุหลาบเป็นต้นที่กำลังแย้มบานส่งกลิ่นหอมวิมานนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งสระโบกครณีอันน่ารื่นรมเรียงรายไปด้วยต้นสนและต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมีทั้งไม้เลื้อยห้อยย้อยลงมาจากใบตาลและมะพร้าวคล้ายกับข่ายแก้วมณีและแก้วประพานธ์

็นของทิพย์ที่บังเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มียศใหญ่อันหนึ่งต้นไม้ดอกไม้และก็ผลไม้ซึ่งเกิดอยู่ในน้ำหรือบนบกทั้งเป็นลูกชาติที่มีอยู่ในเมืองมนุษย์และก็ไม่มีในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมสับอยู่ใกล้วิมานของเธอเธอได้ทิพยสมบัตินี้ได้ผลแห่งการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจและการสำรวมการฝึกอินทรีย์อย่างไรรับผลแห่งกรรมอะไรเธอจึงได้มาเกิดในประมาณนี้แม่เทพนารีขอเธอจึงบอกถึงผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้วิมานนี้แก่อาตมาดิเถิดนางเทพนารีกราบเรียนพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานที่ดิฉันได้มาน่ะเกิดจากการนำดอกไม้และเครื่องสักการะไปบูชาอธิษฐานของพระธรรมเสนาบดีด้วยความเริ่มใสศรัทธาเมื่อดิฉันลาจากอัตภาพนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในท่ามกลางวิมานหลังนี้เจ้าค่ะหลังจากนางเทพนารีได้กราบเรียนถวายพระวังกีสะเถระดังนี้แล้วนางพร้อมด้วยเหล่าเทพนารีทั้งหลายก็พากันกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดาแล้วกลับขึ้นไปสู่วิมานทั้งตนวิมานนั้นก็ค่อยๆลอยเลื่อนกันไปบนท้องนภาอากาศกลับสู่ดาวดึงพิภพตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการบูชาบุคคลบุคคลบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดและย่อมมีพรานิสงส์มากทั้งยังเป็นการยกใจของตนให้สูงส่งขึ้นและยังสามารถยกใจผู้อื่นให้สูงขึ้นได้อีกด้วยเหมือนกับนางเสสวดีสาวิกาผู้มีปัญญาในการแสวงหาบุญฉลาดในการสั่งสมบุญกับตัวโดยไม่กลัวตายซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพในคุณธรรมความดีของท่านผู้หมดกิเลสเหล่านั้นแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจทำให้เราเกิดกำลังใจในการทำความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปและก็เป็นเครื่องนำพาตนให้ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้คือการได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานและที่สุดแห่งธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นได้ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่154จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาเพียงได้เห็นสุวโปดกครั้งแรกเท่านั้นจิตใจของนางก็พลันอ่อนระทวยเหมือนถูกไฟเผาหล่นนางรีบเชื้อเชิญให้สุวโปดกเข้ามาเกาะเคียงกันบนสุวรรณสีหบัญชรสุวโปดกไม่รอช้ารีบถลาเข้าไปแนบชิดนางแล้วเอ่ยทักทายด้วยคำหวานว่าสาลิกาจ๋าเรือนทองของเจ้าน่ะงามเหลือเกินช่างงามสมกับเจ้าของเรือนผู้มีสีสวยมีเสียงไพเราะเช่นเธอที่นี่ช่างน่ารื่นรมน่าอยู่จริงๆฝ่ายนกสาลิกาจึงตอบรับอย่างสงวนท่าทีว่าท่านผู้มีสีดุจมรกตสดใสข้าน่ะสุขสบายดีตามอัตภาพไม่ลำบากหรอกว่าแต่ท่านน่ะชื่ออะไรมาจากไหนเพราะก่อนนี้น่ะข้าไม่เคยเห็นท่านเลยด้วยปฏิภาณอันว่องไวของสุวโปดกจึงตอบด้วยความสนิทสนมว่าฉันน่ะเรือฉันชื่อสุวโปดกมาจากแคว้นสีวีเมืองอริฏฐบุรีโน่นน่ะฉันอยู่บนปราสาทของพระเจ้าศรีวีราชเป็นข้าบ่าวเฝ้าห้องบรรทมของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาฉันเหลือเกินโปรดให้ฉันไปไหนมาไหนได้ตามปรารถนามิได้กักขังไว้ในเรือนทองตลอดเวลาอย่างเธอหรอกนางเป็นฝ่ายอวดบ้างว่าเจ้าเนื้อหัวของข้าเนี่ยก็เมตตาข้าเหมือนกันก็ท่านเห็นเรือนทองของข้าแล้วไม่ใช่หรือนั่นไงเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ข้าจะไม่ไปไหนหรอกนอกเสียจากบริเวณห้องบรรทมน่ะสุวโปดกสงสัยจึงถามว่าสาลิกาจ๋าเธอน่ะมีปีกเนี่ยก็เธอบินไม่เป็นหรือพระราชาห้ามไว้พระองค์ไม่เคยห้ามข้าหรอกและข้าก็บินได้เหมือนท่านนั่นแหละแต่ที่ข้าไม่ไปเนี่ยก็เพราะสำนึกในความเป็นหญิงของตนจึงห้ามใจตนเองไม่ให้เที่ยวไปลำพังเพราะโลกภายนอกน่ะอันตรายนักภัยของหญิงก็มีมากเหลือเกิดเป็นหญิงน่ะพึงรักนวลสงวนตัวไว้จึงจะงามไม่ใช่หรือนางตอบอย่างไว้เชิงโอ้สาลิกาเธอช่างดีเหลือเกินฉันได้คุยกับนางนกสาลิกามามากต่อมากเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครที่ทั้งสวยและจิตใจงดงามอย่างเธอมาก่อนคำป้อยอของสุวโปดกเห็นจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของนางสาลิกาอย่างมากนางจึงออกปากเชิญชวนสุวโปดกว่าขอเชิญท่านพักกินข้าวตอกกับน้ำผึ้งในกระเช้าทองให้อิ่มสบายก่อนเถิดขอบใจมากจ้ะในความเมตตาอารีของเธอน่ะสุวโปดกกล่าวด้วยความจริงใจเพราะระหว่างทางที่บินมาน่ะยังไม่ได้กินอาหารเลยขณะที่สุวโปดกกำลังจิกข้าวตอกและดื่มน้ำผึ้งอยู่นั้นนางนกสาลิกาก็แอบมองดูนก

เต้าผู้มาเยือนด้วยความชื่นชมแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังไม่วางใจนักจึงซักไซ้ไล่เลียงสัวโปดกต่อไปว่าสหายที่รักท่านน่ะจากบ้านจากเมืองมาถึงนี่น่ะเพราะมีธุระอะไรหรือสัวโปดกเห็นว่าโอกาสมาถึงตนแล้วจึงได้แซงตีหน้าเศร้าพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าสาลิกาจ๋าหากว่าเธออยากรู้จริงๆฉันก็จะเปิดเผยความในใจของฉันให้เธอฟังว่าแล้วสัวโปดกจึงกุเรื่องขึ้นมาเล่าให้นางฟังว่าฉันน่ะเคยมีภรรยามาแล้วล่ะนางเป็นนกสาลิกาที่น่ารักอย่างเธอนี่แหละแต่น่าอนาถใจจริงเหยี่ยวร้ายน่ะได้พรากชีวิตของนางไปต่อหน้าต่อตาฉันได้แต่มองดูภรรยาอยู่ในกรง

แต่ก็หมดหนทางใดๆที่จะช่วยเหลือนางได้ตอนนั้นน่ะหัวใจฉันแทบสลายเพราะรักและสงสารนางเหลือเกินสุวโปดกแสร้งแสดงอารมณ์และน้ำเสียงด้วยความโศกเศร้าอาลัยอย่างลึกซึ้งทำไมเหยี่ยวถึงได้ฆ่าภรรยาของท่านซะล่ะนางสาลิกาถามด้วยรู้สึกสมเพชเวทนายิ่งนักสัวโปดกทำแววตาละห้อยเหมือนอาลัยอย่างสดซึ้งก่อนที่จะเล่าเรื่องของตนต่อไปว่าวันหนึ่งฉันและภรรยาน่ะได้ตามเสด็จพระราชาไปสงสนานที่แม่น้ำแห่งหนึ่งด้วยความสนุกสนานพอกลับมาถึงตำหนักฉันก็พาภรรยาบินไปจับอยู่บนยอดตำหนักเพื่อพึ่งตัวให้แห้งขณะนั้นเองมีเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเราสองสามีภรรยาแต่ไกลจึงโผลงหวังจะมาโฉบฉันและภรรยาฉันตกใจกลัวรีบบินหนีเข้ากรงทองทันที

บินหนีไม่ทันเหยี่ยวนั้นจึงโฉบพัญญาของฉันไปต่อหน้าต่อตาคิดแล้วก็ยิ่งแค้นใจที่ฉันเป็นเพียงนกตัวน้อยไม่สามารถจะช่วยป้องกันภัยให้แก่นางได้เลยฉันเอาแต่ร้องไห้เสียใจเพราะอาลัยรักในพัญญาเสียจนไม่เป็นอันกินอันนอนนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสารสุวโปดกอย่างมากแต่ก็ฝืนกลั้น

เธอทรงสงสารจึงทรงปลอบฉันว่าอย่าร้องไห้ไปเลยเจ้าจงไปหาคู่ใหม่ที่เหมาะสมแก่เจ้าเถิดฉันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าในโลกนี้น่ะจะหาหญิงใดที่งามพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและกิริยามารยาทเหมือนนางนกสาลิกาแก้ว

เลยนางเป็นนกสาลิกาชาววังเฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครโน่นน่ะไปสิเจ้าจงไปพบนางลองถามดูสิว่านางจะพอใจกับข้อเสนอของเจ้าหรือไม่หากนางตกลงปลงใจด้วยเจ้าก็จงกลับมาบอกเราเราจะได้จัดขบวนหลวงไปทำพิธีสู่ขอนางกับพระเจ้าจุลนีแล้วจะได้รับนางมาอยู่กับเจ้าพระดำรัสของพระองค์ทำให้ฉันดีใจจนพูดไม่ออกรีบทูลลาพระองค์แล้วจึงบินมาที่นี่สาลิกาจ๋าก็ด้วยเหตุที่ฉันกล่าวมานี่แหละฉันจึงต้องมาหาเธอถึงที่เนี่ยปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เธอเป็นคู่ชีวิตถ้าเธอไม่สลัดตัดอาลัยรักฉันซะก่อนเนี่ยเราทั้งสองก็คงได้ครองคู่กันสืบไปสุวปดกได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้นางนกสาลิกาได้เห็นอกเห็นใจทั้งน้ำเสียงและท่าทางที่แสดงอารมณ์อย่างน่าสงสารสุดที่จะบรรยายพร้อมกับเปิดฉากด้วยการขอใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทั้งหมดนี้นะเป็นอุบายเพื่อหลอกลวงความลับจากนางนกสาลิกาเท่านั้นส่วนว่านางนกสาลิกาเมื่อได้ฟังน้ำเสียงที่น่าสงสารของสวโปดกนั้นแล้วจะเลือกเอาความสงสารเดินหน้าแล้วเอาอุเบกขาตามหลังหรือว่าจะเอาอุเบกขาเดินหน้าแล้วค่อยเอาความสงสารตามหลังนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เตียงของผมเนี่ยไม่ใช่ชาวไทยอ่ะเป็นชาวจีนเป็นคนขยันชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเตียได้เป็นถึงคณะกรรมการมูลนิธิและศาลเจ้าเตียเคยมีอาชีพวิ่งรถสิบล้อรับจ้างอยู่ประมาณ10ปีแต่หลังจากที่ผมเรียนจบผมก็ได้มาช่วยงานวิ่งรถสิบล้อกับเตียด้วยความรักเตียอยู่ประมาณ3ปีในสุดเตียก็ขายรถสิบล้อไปแล้วก็หันมาขายอะไหล่รถแทนตัวผมจะเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4คนซึ่งเป็นชายทั้งหมดแล้วก็ต่างก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วพี่ชายคนโตได้แยกตัวไปขายเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่ชายคนที่สองทำกิจการเกี่ยวกับอัญมณีอยู่ที่กรุงเทพคงมีตัวผมและน้องชายที่ดำเนินกิจการต่อจากเตียโดยตัวผมเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกอย่างเลยตอนแรกกิจการก็ยังเป็นกงสีแต่ปัจจุบันผมได้แยกกิจการกับน้องชายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นน้องชายก็ยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ยังต้องคอยอาศัยผมในการตัดสินใจและความช่วยเหลือในทุกด้านเตียอาศัยอยู่กับผมมาตลอดจนกระทั่งปี46เตียก็เริ่มป่วยมีอาการเจ็บคอเดี๋ยวไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงขั้นที่1คุณหมอได้นัดให้ไปฉายแสงฉายแสงได้ประมาณ 4-5 ครั้งทำให้เตียเจ็บคอรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อกระเพาะขาดอาหารลำไส้ส่วนที่ต่อกับกระเพาะได้ถูกน้ำย่อยในกระเพาะกัดจนทะลุถูกผ่าตัดถึง2ครั้งรักษาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็เสียชีวิตรวมอายุได้73ปีผมได้สร้างพระประจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์มาเดือนเมษายน2548พี่ชายคนที่2หลังจากแต่งงานกับพี่สะใภ้แล้วก็ได้ไปเป็นหุ้นส่วนทำสัมปทานเหมืองพลอยอยู่ในประเทศแทนซาเนียรวยทีเดียวทวีปแอฟริกาโดยทำร่วมกับพี่ชายของพี่สะใภ้ซึ่งครอบครัวของพี่สะใภ้ทำอาชีพนี้มานานแล้วพี่ชายผมจะไปประจำอยู่ที่แทนซาเนียครั้งละ 3-4 เดือนถึงจะกลับมาบ้าน1เดือนนำวัตถุดิบคือพลอยที่ยังไม่ได้เจรไนกลับมาเมืองไทยให้คนงานมารับเอาไปเจรไนแล้วก็นำไปขายยอดขายก็ไม่สูงมากหากใช้จ่ายแล้วก็พอจะเลี้ยงตัวได้พี่สะพ้ายมีหน้าที่ดูแลออฟฟิศค้าพลอยอยู่ที่สีลมทำงานมาร่วม20ปีเธอเป็นผู้หญิงเก่งทีเดียวฉลาดในการบริหารเก่งด้านภาษาสามารถติดต่อเจรจากับลูกค้าต่างประเทศได้เป็นอย่างดีรักความสะอาดมือเธอจะล้างแล้วล้างเล่าเฝ้าแต่ล้างจนมือแห้งแตกล้างยังไงย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นเธอพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาเล่าเรียนของลูกรวมถึงชีวิตความอยู่ของสามีบ่และลูกเธอจะจัดการบงการหมดทุกอย่างทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกจะลูกๆและสามีต่างก็เครียดตามไปตามกันไปตามๆกันเพราะความเครียดระบาดมาจากเธอระเบิดมาจากเธอแล้วก็ระบาดกันไปทั้งบ้านเลยความเครียดระบาดเธอคิดอย่างเงี้ยป่วยอยู่ถึง2ปีกว่าจนน้ำหนักตัวเริ่มลดลงเรื่อยๆจากน้ำหนัก62เหลือ43

ความจำก็เริ่มเสื่อมลงก็เรื่อยๆจนจำใครไม่ได้แม้แต่สามีและลูกของตัวเองได้แต่นอนหลับๆตื่นๆจนมันเตียงเวลาหลับก็จะคอยแต่จะสะดุ้งผวาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานี้เธอจะมีการร้องครวญครางทำตาหยีกัดฟันยิงฟันเหมือนเจ็บปวดตรงไหนสักแห่งหนึ่งในร่างกายโอ้สงสารยังเลยแต่ก็สื่อสารให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้บางครั้งร้องครวญครางอยู่นานถึง 5-6 ชั่วโมงแต่ไปรักษาทั้งหมอแผนปัจจุบันแผนโบราณสมุนไพรยาจีนสารพัดหมอเองก็หาสาเหตุไปพบได้แต่สรุปว่าพี่สะพ้ายป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมปัจจุบันไม่ยอมเคี้ยวข้าวตำบดข้าวให้เละเหมือนโจ๊กแล้วหยอดใส่ปากแล้วก็ไม่ค่อยยอมกลืนนี่เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นนะจ๊ะเมื่อปลายปี48ผมได้แนะนำพี่ชาติจารย์ดาทำให้เธอดูแม้เธอจะดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็ได้แนะนำพี่ชายสร้างองค์พระให้พี่สะพ้ายหนึ่งองค์แล้วพี่ชายก็ได้ร่วมบุญหล่อหลวงปู่และร่วมบุญหล่อพระประธานบริษัทที่อาคารภาวนาพร้อมทั้งได้พาพี่สะพ้ายมาร่วมในพิธีหล่อหลวงปู่และพิธีหล่อพระประธานด้วยรวมทั้งงานบุญกฐินก็ได้พาพี่สะพ้ายมาถวายปัจจัยกับพระเดชคุณหลวงพ่อโดยตนเองเอาครูไม่ใหญ่จำไม่ได้แล้วตัวผมเองแต่งงานกับภรรยาอยู่ด้วยกันมา14ปีมีบุตรเพียงหนึ่งคนแล้วก็ไม่มีอีกเลยทั้งที่ผมและภรรยาก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแพทย์แนะนำไปทำกิฟต์ทำอยู่หนึ่งครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเลยเลิกก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงคนเดียวพอตาของผมทำอาชีพค้าขายไม่ชอบเข้าวัดแต่ก็ไม่ทำบาปเสียชีวิตมาอายุ56ปีด้วยโรคความดันสูงเสียเลือดในสมองแตกภรรยาผมก็ได้สร้างพระประจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์หลังจากสร้างพระแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์คุณแม่ยายก็ฝันเห็นคุณพ่อตามหาในสภาพที่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวใส่ชุดหล่อยิ้มเฉยๆไม่ได้พูดอะไรซึ่งเป็นจากตอนที่ยังไม่ได้สร้างพระอุทิศไปให้คุณแม่ยายจะฝันเห็นคุณพ่อตาในสภาพคนที่มีอายุ 50 กว่าเหมือนตอนก่อนตายแม่ยายของผมเป็นคนชอบทำบุญเป็นเบาหวานมาเกือบ20ปีท่านไม่ยอมควบคุมอาหารอยากทานอะไรก็ทานตามชอบใจกินจุ๊บกินจิ๊บกันไปอย่างนี้ต่อมาดวงตาเป็นต้อกระจกไปลอกดวงตาความดันเบาหวานขึ้นตาในตอนนั้นพอดีต่อไปเส้นเลือดในตาแตกตาก็เลยบอดไปหนึ่งข้าง4ปีต่อมาก็ได้เป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นอยู่ปีกว่าพอผมติดจานดาวธรรมแม่ยายก็ได้มาดูจานดาวธรรมที่บ้านผมอยู่หลายครั้ง

แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเตี่ยเสียชีวิตแล้วไปอยู่พบภูมิไหนครับรับบุญที่ผมได้สร้างองค์พระให้ท่านและทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ครับในที่สภาพท่านเป็นอย่างไรและท่านจะฝากบอกอะไรมาใหม่ครับบุญใดทำให้พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีคนที่มีสมบัติเป็นเหมืองแร่อัญมณีนี้ต้องทำบุญมาอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากที่ผลบุญที่ทำให้ได้ภูเขาทองหรือขุมสมบัติรัตนชาติอย่างไรครับอดีตชาติพี่สะพ้ายมีนิสัยอย่างไรทำไมชาตินี้จึงเป็นคนเจ้าระเบียบจัดรักษาความสะอาดมากชอบวงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและสามีทำไมเวลาหลับพี่สะพ้ายจะมีอาการสะดุ้งผวาตลอดอาการร้องครวญที่เกิดขึ้นมาประมาณครึ่งปีก็จากสาเหตุอะไรครับพี่สะพ้ายเจ็บปวดตรงไหนปัจจุบันพี่สะพ้ายมีความรู้สึกรับรู้ได้แค่ไหนครับจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีใดครับพ่อตาเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับหลังจากเทพริยาผมได้สร้างพระให้ท่านแล้วแม่ย่างผมก็ได้ฝันเห็นพ่อตามาหาในสภาพที่เป็นหนุ่มแต่งตัวดีท่านได้มาเข้าฝันจริงหรือไม่ครับที่แม่ยายต้องมาป่วยเป็นเบาหวานตาเป็นต้อแล้วต้องถูกผ่าตัดลอกตาและมีผลให้ตาบอดไปหนึ่งข้างเพราะแม่ยายผมทำกรรมมาอย่างไรครับท่านตายแล้วไปไหนบุญที่แม่ยายผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวด้วยตนเองสมบัติท่านเป็นอย่างไรบ้างและจะช่วยวิบากกรรมเก่าเบาบางลงไปอย่างไรบ้างครับบุพกรรมใดๆผมและน้องชายต้องมาทำกิจกรรมกิจการร่วมกันแบบกงสีและผมต้องมารับภาระเป็นผู้ควบคุมกิจการและเหตุใดแม้ผมจะเป็นคนควบคุมกิจการทั้งหมดแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บได้มาก็มีอันต้องใช้จ่ายไปจนหมดส่วนน้องชายทำไมจึงไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้ทำอย่างไรเขาจึงจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองผมและน้องชายมีกำลังบุญพอที่จะประสบความสำเร็จกับอาชีพที่ทำหรือไม่ครับวิบากกรรมใดที่ทำให้ผมกับภรรยามีบุตรยากครับมีบุตรเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยตัวผมภรรยาพี่ชายและพี่สะใภ้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับข้อนี้ขอแถมนะครับสองสามีภรรยาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผมได้รู้จักวัดพระธรรมกายพร้อมกับลูกชายและลูกสาวของเขาทั้ง4คนได้ผูกพันกันมาอย่างไรและได้สร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรครับพบชาติที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกลับดุสิตบุรีได้ทั้งครอบครัวไหมครับท่านและครอบครัวได้สร้างบารมีบกพร่องในด้านใดบ้างในพบชาติที่ผ่านมากล่าวว่าความเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อได้แนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไขด้วยครับหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาเตียป่วยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงต่อมาก็เป็นโรคลำไส้ติดต่อกับกระเพาะทะลุและเสียชีวิตเพราะกำเนิดดีได้ทำปณิบาตเชือดคอสัตว์ทำอาหารนี่มะเร็งที่กล่องเสียงนะจ๊ะและวจีกรรมที่เถียงและด่าว่าบิดามารดาที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเถียงแล้วก็สวนกลับว่ารุนแรงและบางครั้งเผลอพูดคำหยาบ กับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีลมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นเช่นมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าทิพย์เพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะท่านดีใจมากที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หน้าตาท่านจึงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากขอบคุณมาด้วยจ้ะพี่ชายได้ทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมๆคือมาทำบุญอะไรแล้วก็มักจะมีสมบัติเกิดขึ้นรวมกับมีอัธยาศัยชอบอัญมณีข้ามชาติมากับ

ได้เคยนำอัญมณีเนี่ยไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปบรรจุประดิษฐานในพุทธรูปและในเจดีย์ที่มีเหมือนกระไรอัญมณีบุญที่ทำเนี่ยจะหย่อนกว่าผู้ที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องผู้มีบุญอย่างเช่นท่านเจดีย์เศรษฐีหรือท่านโชติกาเศรษฐีนั้นเกิดขึ้นเองไม่ต้องทำเหมืองนั่งเฉยๆก็มานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาทีเดียวนะจ๊ะเนี่ยทำบุญด้วยอัญมณีแต่บุญนั้นยังหย่อนกว่าพี่สะพ้ายเป็นคนเจ้าระเบียบจัดรักความสะอาดมากชอบวงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานและชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและสามีพระติดนิสัยข้ามชาติมาโดยได้เกิดเป็นลูกของนายทหารได้ถูกฝึกให้มีนิสัยเข้มงวดมีระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กจนโตและมีนิสัยชอบลงโทษคาถาบริวารโดยบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลคือมีอารมณ์อยากจะลงโทษนะเช่นบางครั้งได้สั่งลงโทษคาถาบริวารให้ทำความสะอาดเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็ให้ทำทั้งวันโดยไม่หยุดเป็นต้นทำให้สะอาดแล้วสะอาดอีกสะอาดแล้วเพราะนั้นตัวเลยรักความสะอาดล้างแล้วล้างเล่าล้างมือจนมือแตกพี่สะพ้ายทั้งที่แข็งแรงสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำงานเก่งมาโดยตลอดแต่ต่อมาเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับมีอาการถีบแข้งถีบขาเหมือนหนูถีบจักจนกระทั่งไม่รับรู้อะไรและปัจจุบันยังเครียดหนักเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันหลายๆกรรมมารวมส่งผลเช่นกรรมดื่มสุราในอดีตทุบตีทำร้ายคาถาบริวารในอดีตกรรมมุสาพระธรรมาค้าขายและมักโกรธเป็นต้นจ้าเวลาหลับพิสภาจะมีการสะดุ้งผวาตลอดมีการร้องครวญเกิดขึ้นมาพระกรรมในอดีตได้ทุบตีทำร้ายข้าทาสบริวารในเรือในชาตินั้นแหละบางครั้งก็ปลุกข้าทาสบริวารขึ้นมาด่าว่าบ้างคืออยู่ว่างๆก็ตีหนึ่งก็ขึ้นมาเลคเชอร์ทำโทษบ้างเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะคงจะหายขาดยากนะจ๊ะต้องทำใจนะเพราะวิบากกรรมยังแรงอยู่แต่อย่างไรก็ตามให้ทำบุญทุกบุญแทนเธอไปก่อนแล้วก็ทิศบุญกุศลไว้ให้ผู้ที่เธอเคยไปบีบเบียนเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาจ้ะพ่อตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านเช่นนมขึ้นมีบ้านมีอาหารทิพย์ที่ดีขึ้นเป็นต้นจ้ะแล้วก็ได้มาเข้าฝันแม่ยายจริงๆท่านฟามาบอกว่าได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วดีใจมากและตอนนี้เข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นท่านอยากให้ทำบุญที่ไปให้ท่านอีกจ้ะเพราะชอบมากเลยตอนนี้ใครทำบุญที่ไปให้เนี่ยชอบมากเลยแม่ยายป่วยเป็นโรคเบาหวานตาเป็นต้อต้องถูกผ่าตัดลอกตาทำให้ตาบอดหนึ่งข้างพระกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลทำให้เป็นโรคเบาหวานกับกรรมในชาติหนึ่งที่เคยดูแลแม่ที่แก่เท่าของเจ้าของบ้านเพราะตัวเป็นแม่บ้านซึ่งหมอได้ให้ยาหลายอย่างเพราะแม่ท่าป่วยหลายโรคได้ไปหยิบยาผิดไปหยอดดวงตาของแม่เท่าจนดวงตาค่อยๆเสื่อมและบอดในภายหลังวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะไม่ได้เจตนานะแต่กรรมแรงเหมือนกันตายแล้วไปเป็นอากาศเทวามีวิมานทองสวยงามมีความสุขสบายและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้น

ุณที่ทำไว้ก็ได้ไปช่วยตัดลาวิบากกรรมของท่านซึ่งจะทำให้ชาติต่อไปก็จะดีขึ้นจ้ะลูกและน้องชายจะมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบกองสีและลูกจะมีภาระดูแลกิจการเพราะในอดีตเวลาลูกทำบุญลูกจะเป็นผู้นำรวบรวมปัจจัยมาทำบุญรวมมาได้แต่ตัวลูกเองก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ทำแต่ว่าเป็นผู้รวมบุญรวมเข้ามาแต่บางทีก็ทำบางทีไม่ทำด้วยบุญนี้แหละจึงทำให้มาดูแลกิจการที่เป็นกองสีแต่ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บต้องมีอันต้องใช้หมดเพราะบุญส่วนตัวไม่ค่อยจะมีมันจะบุญส่วนรวมส่วนน้องชายนั้นในอดีตไม่ค่อยได้ทำบุญในตัวเงินตัวเองมักจะจบเงินของผู้อื่นร่วมบุญคือตัวเองก็ไม่ค่อยควักแต่คนอื่นก็ควักมากสาธุหรือบางครั้งก็นี่เธอออกเงินไปก่อนนะไปทำบุญก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้คืนให้แต่ลืมใช้คืนที่ไปขอยืมเขามาเนี่ยเพราะไม่ได้ใช้เขาเนี่ยไปขอลืมเขาเนี่ยจึงกำลังบุญไม่พอที่จะสามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเองเนี่ยเห็นไหมจ้าเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องทำเองจะยืนอยู่ได้ตัวเองได้ก็ให้หัดทำบุญด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำบุญด้วยจ้าดูแล้วน้องชายก็ต้องสร้างบุญปัจจุบันให้มากๆเพื่อเสริมบุญในอดีตที่มีอยู่บ้างให้เพิ่มขึ้นแล้วปัจจุบันนี้จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจ้ะลูกและภรรยามีบุตรยากเพราะในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกมากชาตินั้นลูกมากแต่ลูกไม่ค่อยจะสามัคคีกันบางคนก็เกเรก็เลยอธิษฐานจิตว่าสาธุชาติต่อไปขอจะให้มีลูกมากคือให้โอกาสมาขอมีเหมือนกันแต่อย่ามากมีแค่เพียงคนเดียวเลยไม่ต้องไปทะเลาะใครแต่คนเดียวก็เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วแหละจ้ะคนเดียวขอให้เป็นคนดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตัวลูกภรรยาพี่ชายพี่สะใภ้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังบางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะสองสามีภรรยาที่มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกรวมทั้งบุตรชายบุตรสาวของเขาที่ฝากถามมาเนี่ยในอดีตก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แหละได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามกำลังพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แหละเจ้าที่สำคัญคือสามารถกลับดุสิตบุรีได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าพุทธันดรที่ผ่านมานี่ครอบครัวนี่มีลูกมากกว่านี้นะไม่ใช่มีสองคนเหมือนชาตินี้แต่ว่าลูกชายลูกสาวสองคนนี้ได้สร้างบารมีมากกว่าพี่น้องทุกคนแต่นั้นชาตินี้จะได้มาเกิดร่วมกันอีกจ้ะส่วนที่เหลือนั้นกำลังบุญไม่เพียงพอก็เลยไปเกิดกับคนอื่นชาตินี้ก็ให้ทั้งครอบครัวสร้างบารมีเต็มที่กว่าพุทธันดรที่ผ่านมาสมบัติจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดเลยจ้ะ

0: ทั้งโมทนาบุญ วันที่22เมษายนที่มาร่วมบุญใหญ่กันวันคุ้มครองโลกมีพระมาจากทั่วโลกรวมแล้วถึงไม่น่าเชื่อถึง 40,000 รูปด้วยกัน
1: สาธุ
0: ก็ถือว่าการที่มีพระมาเป็นเนื้อนาบุญจากนานาชาติถึงขนาดนี้ในประเทศไทยเองก็ไม่เคยมีแล้วที่วัดเราก็ไม่เคยมีขนาดนี้ก็โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรามาทำบุญกันงานจึงลุล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นให้ได้บุญเยอะๆเนอ
1: สาธุ
0: แล้ววันนี้

0: เราเริ่มสร้างบุญใหญ่กันอย่างนี้มาตั้งแต่อยู่บ้านธรรมสิทธิ์ธรรมประสิทธิ์ในเขตวัดปากน้ำแล้วเราก็ทำเรื่อยมาตั้งแต่เรามาเริ่มสร้างวัดกันที่วัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2513วันนี้เราก็มาพร้อมหน้ากันอีกก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: ทีนี้อย่าเรียกว่าควันหลงเลย ก็อยากจะได้เนื่องจากที่มีพระจากหลายๆประเทศมาพร้อมๆกันก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านบางกลุ่มก็มาจากประเทศนั้นประเทศเดียวก็รวมเป็นกลุ่มใหญ่บางแห่งก็เนื่องจากพระของท่านจำนวนมากเรามาเป็นกลุ่มเป็นเผ่าก็มีโอกาสต้อนรับท่านเป็นกลุ่มๆแล้วท่านก็ปรารภเหตุว่าทำไมขณะนี้ทั้งโลกมันถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดทั้งหนึ่งสงครามก็มีเกิดกันทั่วไปหมดเลยทั้งระดับระหว่างประเทศในประเทศก็ไม่ไหวที่จะเกิดรบกันเองแล้วก็รบกันอย่างหนักด้วยนั่นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เนี่ยโควิดก็เพิ่งจบไปหยกทำไมมันจึงมาเป็นอย่างนี้แล้วหนักหนาสาหัสดินฟ้าอากาศก็มาแปรปรวนอีกด้วยไอ้ที่เคยร้อนมันก็กลายเป็นหิมะตกไอ้ที่เคยแล้งไอ้ที่เคยแล้งมันก็น้ำท่วมไอ้ที่น้ำเคยฝนเคยตกมันกลับแล้งแถมไฟไหม้แผ่นดินไหวขึ้นมาอีกก็มีโอกาสปรารภกันก็ตรงนี้เองก็เลยมีเรื่องสองเรื่องใหญ่ที่ได้มีโอกาสชี้แจงการสนทนาแลกเปลี่ยนกันก็เรื่องแรกก่อนว่าความที่มีสงครามความที่มีโรคระบาดความที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนั้นนะทั้งหมดนี้สามเรื่องนี้ ถ้ามองไม่ออกจะมองว่าเป็นคนละเรื่องแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยแสดงเอาไว้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแสดงเอาไว้ที่ไหนหมวดนี้ความที่พระท่านมาหลายประเทศด้วยกันแล้วก็หลายภาษาเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อเทศไม่ใช่อย่าว่าเทศนะเวลาแลกเปลี่ยนความรู้กันผู้แปลก็ยุ่งเหมือนกันต้องมีนักแปลหลายหลายท่านด้วยกันแปลไปพร้อมๆกันก็การเทศของหลวงพ่อการคุยกันครั้งนี้กึ่งเทศกึ่งสนทนาแลกเปลี่ยนกันก็กลายเป็นว่าต้องหยิบมือถือขึ้นมาด้วยเพื่อว่าบางอย่างเวลาพูดขึ้นมาแล้วเนื่องจากพระผู้ที่มานี่มีระดับสังฆราชท่านก็เมตตามารุเป็นเนื้อนาบุญให้ในครั้งนี้ระดับสังฆราชมาด้วยรองสังฆราชมาด้วย

0: กรรมการมหาเถระของแต่ละประเทศมาด้วยมากันมากขนาดนี้นี่แหละและสำหรับประเทศเมียนมาพิเศษอีกก็คือเจ้าคณะจังหวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดของเมียนมามาหมดทุกจังหวัดเลยมาเป็นเนื้อนาบุญให้ก็เลยนั่นแหละมีโอกาสได้คุยกันแล้วแม้ท่านมาจากประเทศเมียนมาก็ไม่ได้พูดภาษาเมียนมาได้ทุกท่านอีกเหมือนกันท่านยังพูดภาษาเผ่าของท่านเลยก็มีอย่างนี้ด้วยก็เวลาพูดกันแล้วสนทนากันก็เลยต้องให้หยิบมือถือขึ้นมาเอามาทำอะไรพออ้างถึงพระไตรปิฎกก็บอกให้ท่านกดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยที่ยกขึ้นมาพูดเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มนี้หน้านี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่ออินเตอร์ขนาดนั้นแล้วก็ลองทดลองด้วยกันได้หยิบมือถือของเราขึ้นมาใครที่มีมือถือหยิบมาเดี๋ยวนี้หยิบเลยไม่ต้องเกรงใจพิเศษวันนี้หยิบมือถือแล้วหลวงพ่อก็ชี้ให้ท่านดูว่าเปิดไปนะปะโลกสูตรปอปลาแล้วก็โลกปอปลาสะโอรอลิงกอไก่ปะโลกะสูตรบอกให้ท่านเปิดไปท่านก็กดชับเลยเพราะว่าในพระไตรปิฎกชื่อพระสูตรจะเป็นชื่อเดียวกันใช้ชื่อบาลีเพราะฉะนั้นปะโลกสูตรออกเสียงเดียวกันเขาเปิดกันได้ลองเปิดดูเถอะหลวงพ่อก็ชี้ให้ท่านดูบอกว่านี่ไง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื
1: ่อ
0: ครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพุทธองค์แต่พราหมณ์คนนี้แกไม่ได้เป็นชาวพุทธแกเป็นพราหมณ์นักวิชาการแกบอกว่าด้วยความเป็นนักวิชาการของแกก็ค้นคว้าเรื่องราวคือพบว่าในอดีตหลักฐานต่างๆยืนยันว่าในโลกนี้คนมีมากมายเหลือเกินมากมายชนิดในสำนวนใช้คำว่าจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งนะไก่บินไม่ตกยังไม่พอจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งไก่ก็บินไม่ตกแสดงมันแน่นไปหมดเลยแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทั้งโลกเนี่ยคนแน่นขนาดนั้นจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งก็แน่นไปหมดจากเมืองหนึ่งแทบจะไม่มีรอยต่อจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งไม่มีรอยต่อเลยแน่นหมดคนบ้าขนาดนั้นอยู่ดีๆคนหายไปไหนถามพ่อพ่อไม่รู้ถามปู่ปู่ไม่รู้ถามทวดไม่รู้ทวดว่าไงกูก็ไปถามทวดกูมาแล้วทวดกูก็ไม่รู้อ้าวแล้วกันแล้วอยู่ดีๆคนหายไปไหนตอบไม่ได้ก็เลยต้องมาถามพุทธองค์ทำไมมาถามพุทธองค์เพราะพุทธองค์ระลึกชาติได้อ๋อประเด็นอยู่ตรงนี้ต้องอาศัยการระลึกชาติแล้วพระองค์ก็ชี้ให้ดูว่านี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้าพุทธกาลชาวโลกไม่ระมัดระวังก็ปล่อยให้ความโลภโลภะมันกำเริบกันมันกำเริบทุกระดับระดับตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งถึงยอดไม้ถึงภูเขาเลยก็เลยทำให้แต่ละบ้านแต่ละเมือง

ถืออาวุธมันรบกันเองระหว่างบ้านระหว่างตำบลก็รบกันระหว่างประเทศก็รบกันคนก็เลยตายไปเยอะนี่เป็นระลอกที่หนึ่งที่คนในโลกตายไปเพราะความโลภแต่มันไม่จบแค่นั้นปรากฏว่า เพราะการที่รบราฆ่าฟันกันนี่เองดินฟ้าอากาศจึงแปรปรวนตรงนี้ฝากเอาไว้ด้วยกับพวกเราเพราะการรบราฆ่าฟันกันดินฟ้าอากาศจึงแปรปรวนนั่นแหละหน้าฝนฝนไม่ตกกลับแล้งไอ้หน้าแล้งฝนไม่ควรจะมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้อะไรให้วุ่นกันไปหมดคนก็เลยตายอีกระลอกหนึ่งเพราะเมื่อดินฟ้าอากาศวิปริตเมื่อดินฟ้าอากาศวิปริตเพราะฉะนั้นอาหารได้ขาดแคลนไปทั่วโลกก็เลยอดอาหารตายกันซึ่งเรื่องนี้ไม่เฉพาะเกิดในพุทธกาลแม้เมื่อตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆหลวงพ่อทันเหตุการณ์เพราะเกิดในช่วงสงครามพอดีหลวงพ่อเกิด2513 21ธันวาคม2514สงครามโลกก็เข้ามาในเมืองไทยญี่ปุ่นบุกเมืองไทยหลวงพ่ออยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพอสิ้นสงครามช่วงสงครามด้วยก็แย่แล้วแต่สิ้นสงครามก็หนักอีกคือข้าวปลาอาหารมันขาดแคลนไปหมดเมืองไทยเราเป็นเมืองผลิตอาหารขนาดนั้นข้าวก็ยังขาดแคลนหลวงพ่อจำได้ตอนเด็กๆสิ้นสงครามต้องบ้านอยู่กาญจนบุรีต้องไปเข้าคิวกันรับแจกข้าวเพราะมาตอนช่วงสงครามน่ะท้องนาที่เห็นกันอยู่สุดลูกตาว่าข้าวจะเกี่ยวได้ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ภายในอีกไม่กี่วันลูกระเบิดลงตูมเดียวละนาข้าวสุดลูกหูลูกตาไฟไหม้หมดเหลือแต่ขี้เถ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็ดินฟ้าอากาศแปรปรวนหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็นั่นแหละต้องสร้างองค์กรขึ้นมาคือ FAO ที่มีอยู่ถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนพุทธกาลไม่มี FAO เพราะฉะนั้นนะ FAO ย่อมาจาก Food Agriculture Organization Food ก็อาหาร Agriculture ก็การเกษตรแล้ว organization ก็องค์กรองค์กรอาหารโลกเกิดเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองแต่เมื่อก่อนพุทธกาลพอหลังสงครามแล้วดินฟ้าอากาศแปรปรวนอาหารขาดแคลนไม่มีองค์กรโลกเลยตายกันอีกอย่างหนักเป็นระลอกที่สอง ระลอกที่สามตามมาอีกคือถ้าอ่านในพระไตรปิฎกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไปหน่อยท่านบอกว่ายักษ์มันปล่อยให้อะมนุษย์มาเบียดเบียนชาวโลกไอ้อะมนุษย์ก็คืออะไรไม่ใช่มนุษย์แล้วไม่ใช่มนุษย์มันเป็นสัตว์หรือมันเป็นผีสางนางไม้หรือมันเป็นอะไรพระไตรปิฎกใช้คำว่าอะมนุษย์อ๋อถ้ามันเป็นผีก็บอกว่าเป็นผีมันบอกเป็นเปรตก็จะบอกว่าเป็นเปรตก็ไอ้นี่มันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่เปรตแล้วอะไรอ่ะโรคระบาดก็เลยใช้คำว่าอมนุษย์ไอ้โรคระบาดนี้ไม่แน่บางครั้งโรคระบาดที่มีในโลกนี้บางครั้งก็เช่นอหิวามันระบาดก็อมนุษย์อ้าว

มาเลเรียเคยระบาดมนุษย์กาฬโรคระบาดมนุษย์แม้แต่โควิดระบาดมนุษย์อีกเหมือนกันก็ก่อนหน้าพุทธกาลก็มีโรคระบาดก็เป็นผลพวงว่ายักษ์มันปล่อยทำไมยักษ์มันปล่อยให้พวกนี้ระบาดแล้วโควิดของเรานี่ยักษ์มันปล่อยหรือเปล่าเนี่ยยักษ์มันไม่ได้ปล่อยไอตัวโควิดหรอกแต่ว่าพวกนี้มันก็มีกลไกอยู่ว่าพวกยักษ์เนี่ยมันก็อดีตมนุษย์แล้วยังไงยักษ์มีหลายพวกไอพวกหนึ่งที่สำคัญที่ดูแลอยู่ในพื้นมนุษย์นี่มีอยู่เหมือนกันมันเป็นยังไงยักษ์พวกนี้มีชีวิตอยู่เป็นประเภทที่ก็รอให้มนุษย์กรวดน้ำไปให้เหมือนกันถ้ามนุษย์ไม่กรวดน้ำไปให้มันก็ไม่ดูแลเมื่อมนุษย์มัวโลภจัดกันอยู่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่มีใครกรวดน้ำไม่มีใครทำบุญให้มันก็เลยไม่ดูแลไอ้พวกมนุษย์พวกนี้ก็เลยออกมาอาละวาดคนก็เลยตายไปเยอะก็นี่เป็นเหตุให้เมื่อมาถึงพุทธกาลเข้าคนตายไปตั้งครึ่งค้อนโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไปดูให้ท่านก็ตอบให้เขาไปบอกนี่แหละที่คนนั้นตายไปปุบปับไปจากโลกนะโดยไม่ทราบเหตุทราบผลกันก็เพราะว่ามันตายกันอย่างหนักนักจดจารึกประวัติศาสตร์ช่วงนั้นคงจารึกไม่ทันแล้วก็ดูเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยจะออกด้วยมันยังไงกันวะเนี่ยปุบปับปุบปับตายไปตั้งเยอะตั้งแยะก็พุทธองค์ก็เลยตอบให้แล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะความโลภทั้งสิ้นไม่ว่าจะสงครามก็เกิดจากความโลภแม้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่าโทษว่าดวงดาวดวงโน้นมันมะเร็งกับไอ้ดวงนี้พุทธเสาพระเสาแทรกพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรไม่ใช่หรอก ความโลภของมนุษย์แล้วก็นั่นแหละก่อสงครามกันเข้าไอ้กอกสงครามกันแต่ละครั้งนั่นแหละอย่าคิดว่าไม่กระทบกับดวงเดือนดวงดาวอันนี้ต้องบอกก่อนทำไมมากระทบด้วยนิวเคลียร์ลูกเดียวตูมเดียวละไม่ว่าดวงเดือนดวงดาวดวงไหนละกระเทือนทั้งนั้นแหละถึงแม้ยุคก่อนเขาไม่ได้ใช้นิวเคลียร์ไม่ใช้ปรมาณูไอ้การที่มนุษย์ทะเลาะกันบรรยากาศมันก็เลยเสียหมดเลยเมื่อบรรยากาศมันเสียเพราะฉะนั้นแม้ดวงเดือนดวงดาวดวงเดือนดวงดาวก็กระทบไปจนหมดดินฟ้าอากาศแปรปรวนกระทบกันหมดตรงนี้พวกเรามักไม่ค่อยได้ยินกันเรื่องนี้นะเมื่อสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่หลวงปู่บอกว่ามีคนเขาก็มาหาหลวงปู่พุกโหนเขาก็ว่าเขาถ่ายแม่น เขาว่าอย่างไรเนี่ยเพราะดวงเดือนดวงดาวไอ้ดวงนั้นเล็งกับดวงนี้เลยเกิดสงครามหลวงปู่บอกไม่ใช่หรอกกรรมของมนุษย์โลกกรรมของมนุษย์โลกไอ้ความโลภที่ก่อกันขึ้นมาเนื่องจากที่ศูนย์กลางกายของแต่ละคนนะศูนย์กลางกายของพวกเรานะมันก็เป็นที่เป็นศูนย์รวมของธาตุสี่ในตัวเราธาตุสี่ในตัวมนุษย์เนี่ยแหละเวลามันโลภเวลามันโกรธเวลามันอิจฉาตาร้อนกันแล้วก็มันทำให้ธาตุสี่ในตัวมนุษย์น่ะแปรปรวนแต่ว่ามันโกรธพร้อมๆกันมันโลภพร้อม

พร้อมกันนี่มันกระเทือนไปถึงดวงเดือนดวงดาวไม่ใช่ดวงเดือนดวงดาวเล็งแล้วมากระเทือนถึงมนุษย์หลวงปู่บอกมันผิดที่ถูกธาตุในตัวมนุษย์มันแปรปรวนเลยกระเทือนไปถึงดวงเดือนดวงดาวอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยหลวงปู่บอกว่าโหราศาสตร์นั่นเขาไปเก็บสถิติเพราะฉะนั้นเขาก็ว่ากันไปที่ตายเห็นแต่โดยเหตุแล้วก็มันเกิดจากศูนย์กลางกายของมนุษย์แต่ละคนอันนี้ขอฝากไว้ด้วยและขอแถมอีกนิดหนึ่งแถมว่าอย่างไรฝากไว้ด้วยขอแถมก็คือขอให้ทุกคนแล้วนะทุกรูปได้รับทราบใจมนุษย์ทุกคนมีอานุภาพมีพลังมากกว่านิวเคลียร์มากกว่าระเบิดชนิดไหนๆในโลกนี้ที่พูดนี้ไม่ใช่พูดเองเออเองพิสูจน์ได้ไหมได้เป็นยังไงฟังให้ดีแสงสว่างแสงจากดวงอาทิตย์มาส่องมายังโลกเนี่ยใช้เวลา8นาทีเสร็จแล้วยังไงแต่ใจมนุษย์ใจของพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละส่งไปดวงอาทิตย์กระพริบตาทีเดียวใจก็ไปกลับแล้วนี่คือความเร็วของใจมนุษย์แล้วถ้าเราจะส่งใจของเราไปดวงอาทิตย์วันละพันครั้งเราก็ไม่เหนื่อยแสดงว่ากำลังใจของคนเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่เราไม่รู้และใจมนุษย์ที่มีพลังอย่างนี้นี่แหละก็มีที่ความน่ารักน่ากลัวแฝงอยู่เป็นยังไงใจของมนุษย์ที่ทรงพลังอย่างนี้เนี่ยมันจะหมดแรงก็หมดง่ายมันจะเพิ่มแรงก็เพิ่มง่ายบทจะหมดแรงอ่ะล่ะเมียน้อยกับเมียหลวงเมียหลวงเห็นผัวไปกับเมียน้อยเท่านั้นหมดแรงเลยแค่เห็นเท่านั้นหมดแรงเลยเออมันเป็นไปได้เช่นกันนะพอผัวรู้ว่าเมียนอกใจหมดแรงเลยเออเป็นไปได้นี่คือใจมนุษย์หรือธรรมดานี่แหละหิวข้าวขึ้นมาไปร้านอาหารโอ้โหไปร้านอาหารใหญ่ว่าจะกินให้เต็มที่เลยไปเจอเมนูมันเยอะเหลือเกินเดินเท่าไหร่เที่ยวกว่าจะได้กินไอ้ริตกละเดินไปเดินมาไม่รู้จะเอาอะไรดีผลสุดท้ายสั่งมาอย่างไอ้อย่างเดียวจานเดียวกินไปหมดจานแล้วเมื่อกี้มึงวิ่งไปซะไปแทบตลอดลงอาหารเลยไปอะไรกันนะก็ปล่อยให้ใจออกนอกตัวใจวิ่งพล่านไปมันก็เลยหมดแรงก็เป็นไปได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้นั่นแหละหรือเราก็ตั้งใจทำงานมาอย่างดีเชียวเจ้านายพูดผิดหูคำเดียวกูละหมดแรงเลยบทจะหมดแรงเนี่ยมันก็หมดเอาง่ายๆแต่นั่นแหละป่วยจะตายอยู่แล้วหมดแรงพูดถูกใจคำเดียวมาเดี๋ยวกูจะไปลุยเองพุทธองค์ก็เลยเตือนเอาไว้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเพราะคำพูดของคนมันมีฤทธิ์เกินที่ใครจะคิดคาดป่วยจะตายนี่แหละหมดแรงรอดแร่รอดแร่เพ
ผู้ถูก

จคําเดียวเนี่ยลุกฮึดสู้เลยนะกําลังใจมันมากําลังใจเต็มที่นะได้ยินผิดหูคําเดียวหมดแรงเลยแม้จะขึ้นเตียงยังขึ้นไม่ไหวเลยได้นอนมาข้างล่างนั่นเองนี่คือพลังของคำพูด เอาละก็มนุษย์ทุกคนพลังใจไม่น้อยเลยแต่ว่าเมื่อโลภก็ดีเมื่อโกรธพร้อมๆกันทั้งโลกนี่มันสะเทือนไปถึงธาตุสี่ในตัวและไอ้ธาตุสี่ในตัวนั่นแหละมันเลยกระเทือนไปถึงดวงดาวดวงเดือนสะเดือนสะเทือนไปธาตุสี่ทั้งจักรวาลได้เพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศแปรปรวนไม่ต้องมามหาอำนาจส่งอาวุธร้ายไปถล่มประเทศไหนประเทศใดประเทศหนึ่งตู้มไปประเทศนั้นตายซะไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังไงคนในประเทศของตัวเองเฮ่เลยดีใจดีใจที่ไปฆ่าเขาได้ไอ้ที่ถูกฆ่าก็ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเพราะลูกระเบิดไอ้ประเทศที่ส่งอาวุธไปถล่มเขาใจมันก็แปรปรวนด้วยอำนาจของโมทนาบาปผลเป็นไงผลก็คือแม้ประเทศตัวเองพอถึงเวลาเขาอยู่ดีดีดินฟ้าอากาศก็เลยแปรปรวนน้ำไม่ควรท่วมก็ท่วมไฟไม่ควรไหม้มันก็ไหม้ไอ้นี่อยู่ดีดีในประเทศของเขาเป็นอย่างนี้หาเหตุไม่เจออ๋อพุทธศาสนาตอบได้แรงกรรมที่เองไปทำไว้กับใครต่อใครพอถึงเวลาแรงกรรมนั้นก็สะท้อนมาถึงที่บ้านเมืองของตัวเองคือแรงของการโมทนาบาปที่เองทำเขาไว้ของเองนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจต่างๆที่ตอนนี้ก็กำลังโดนปัญหาอะไรตรงนี้อะไรนั่นนะที่ดินฟ้าอากาศวิปริตก็ไอ้ฤทธิ์ที่ไปถล่มใครต่อใครเอาไว้เยอะนั่นแหละแล้วส่วนของเราเองส่วนของเราเองแม้ในประเทศเรามันก็มีดินฟ้าอากาศวิปริตเหมือนกันไม่มากเท่าประเทศอื่นแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกันแหละก็ขอให้รู้ไว้ว่านั่นก็ฤทธิ์ไอ้บังฤทธิ์โมทนาบาปที่พวกเรามีขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งฮะเล่าแล้วก็เขินเหมือนกันแหละ ก่อนบวชก่อนหลวงพ่อจะบวชหลวงพ่อบวช2514ก่อนบวชในประเทศไทยเวลามีมวยรุ่นเฮฟวีเวทต่อยกันที่อเมริกาแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยหยุดหมดเลยช่วงนั้นหยุดแท็กซี่ไม่วิ่งเชียร์มวยตู้กัน วันนั้นเอากับเข้ามากันตอนเช้าไปนั่งสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์พอสายหน่อยมันต่อยมวยกันประมาณสัก10 โมงพอสัก9 โมงหลวงพ่อก็เลิกนั่งจะไปดูมวยตู้ลงมาจากบ้านธรรมประสิทธิ์ชั้นบน ลงมายายนั่งสมาธิอยู่ชั้นล่างยายลืมตาอ้าวจะไปไหนล่ะ จะไปเชียร์มวย ยายเปลี่ยนเลยอะไรมานั่งเอาบุญอยู่หยกๆไปโมทนาบาปหาเรื่องอ้าวแล้วยายบาปด้วยเลยเนี่ยเชียร์มวยตู้เนี่ยยายบอกทำไมจะไม่บาปมันบาปไงล่ะยายไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ต้องถาม

มันบาปไงยายยายก็บอกว่าถ้ามันต่อยกันค่อยๆนะมันแค่ลูบๆเหมือนคุณจะไปดูไหมคุณก็ไม่ไปดูมันต้องเปรี้ยงเปรี้ยงให้มันหงายท้องหน้าแหกปากแหกกันดิ้นพลาดพลาดกันนะถึงได้เชียร์กันเฮไอ้นี่มันโมทนาบาปนะเพราะฉะนั้นถึงมันจะต่อยกันที่ไหนคุณไปดูมวยตู้คุณก็บาปนั่นแหละหาเรื่องไม่เข้าเรื่องเลยจ่อยขึ้นไปนั่งสมาธิกูเอ้ยแล้วอดดูมวยก็นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณยายนี่ขนาดเชียร์มวยยายยังว่าบอกว่าก็บาปแล้วไอ้ทีมโน่นมันเอาระเบิดไปถล่มกันเอาจรวดไปถล่มกันแถวนี้มีโมทนาบ้างไหมล่ะก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาประเทศหนึ่งเอาอาวุธไปถล่มอีกประเทศหนึ่งคนในประเทศตัวเองก็เฮ้ดีใจไอ้ดีใจนั่นแหละโมทนาบาปอยู่ที่ประเทศส่วนไอ้ที่ไอ้ระเบิดที่ไปลงถูกประเทศนั้นน่ะไอ้ทหารที่ยิงระเบิดไปและขนระเบิดไปถล่มเขานั่นน่ะไอ้ทหารพวกนั้นน่ะนั่น ทำบาปได้ตัวเองเต็มที่ส่วนคนของตัวเองที่เชียร์เนี่ยครอบครัวก็เชียร์พ่อแม่พี่น้องไอ้นั่นโมทนาบาปก็ได้บาปใกล้เคียงกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาผลบาปมันออกมาแม้ที่บ้านตัวเองอยู่ดีๆ

0: ของโมทนาบาเพราะฉะนั้นการที่บ้านประเทศไทยตอนนี้ก็ไอ้ของน้องก็เป็นอย่างนั้นตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้มันวิปริตแปรปรวนอยู่ละอย่างน้อยก็ร้อนตับจะแตกกันอย่างนี้ก็อิริโมทนาบาปเท่านั้นอย่าแปลกใจเลยเพียงแต่ว่าโมทนาบาปเรื่องอะไรมาบ้างเท่านั้นแหละก็ขอฝากเอาไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเห็นใครเขาทำอะไรผิดเขาจองล้างจองผลาญกันถล่มกันฆ่ากันก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยอย่าไปโมทนาบาปกับเขานะหลวงพ่อจะลงเข้าไปเชียร์ไปเชียร์มวยตู้ยายยังเอ็ดเอาจ่อยไปเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนจะที่ไหนก็ตามทีขอให้รับรู้ไว้นี้คือผลของการอนุโมทนาบาปเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนะนั่นแหละเวลาทำบุญนะขอให้ก็สาธุสาธุนะแล้วไอ้ตอนสมน้ำหน้ามันไอ้สมน้ำหน้ามันนั่นแหละยายว่ายังไงวันนั้นก็เลยถามยายยายแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะเวลาถ้าเราไปเชียร์มวยมันอย่างเงี้ยชักกลัวแล้วทีนี้ยายจะยังไงคุณไปทำผิดทำพลาดอะไรแล้วก็โดนลงโทษหรือโดนอะไรทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวจะมีแต่คนสมน้ำหน้ามีแต่คนด่าซ้ำจำไว้นะอ๋อโดนเขาต่อยโดนเขาตีมากลับมาถึงบ้านเมียยังตบซ้ำเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือโมทนาบาปเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยกันละกันเพราะฉะนั้นเอาแต่โมทนาบุญนะเจ้าขา
1: สาธุ
0: โมทนาบาปไม่เอานี่ก่อนเรื่องหนึ่งว่าอ๋อ

0: พระศุกร์มันเข้าพระเสาร์มันแทรกไอ้ราหูมันเล็งเออนั่นแหละทั้งหมดนั่นนะโมทนาบาปกับการที่ก่อบาปเอาไว้จึงแปรปรวนไปอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากส่วนเรื่องที่สอง ก็อีกละก็เมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องเตือนกันพระรูปหนึ่งท่านถามเลยทำไมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดพระบังคลาเทศมั้งพระบังคลาเทศหรือพระเมียนมาจำไม่ได้แน่เพราะก็อยู่นั่งอยู่ท่านถามเลยแล้วเรื่องอะไรเนี่ยถึงได้นิมนต์ท่านมา นิมนต์ท่านมาเนี่ยมาถวาย
1: สังฆทาน
0: สังฆทานเนี่ยตอนที่ไหนเขาก็ไม่ทำกันทำไมท่านก็ไม่เคยได้รับนิมนต์ที่ไหนแล้วนี่เนี่ยก็ที่วัดมาธรรมกายทำไมทำอย่างนี้ด้วยท่านก็อยากรู้เหมือนกันนะก็ตอบท่านไปก็พุทธบุตรก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวง
1: ตะวันที่มี
0: เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวก็รู้อยู่ตอนนี้มันเดือดร้อนกันทั้งโลกแล้วแหละไม่เฉพาะประชาชนเดือดร้อนวัดต่างๆก็เดือดร้อนหรือวัดท่านไม่เดือดร้อนท่านบอกก็เดือดร้อนเหมือนกันเลยเออก็นั่นแหละก็รู้อยู่ทั้งพระทั้งคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้วันคุ้มครองโลกก็สมาชิกวัดพระธรรมกายก็อยากจะเห็นโลกเกิดสันติภาพแล้วก็รู้ว่าท่านน่ะพระทั่วโลกก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เลยขออาราธนามาเป็นเนื้อนาบุญด้วยอยากได้บุญกับท่านแล้วก็เป็นการช่วยเหลือท่านด้วยไปในตัวเสร็จก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท่านก็เลยสาธุเอาก็ตอบท่านไปแล้วไหนๆท่านก็ถามก็เลยก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดแล้วก็ฝากกับพวกเราก็รับรู้ไว้ด้วย เนื่องจากครั้งนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดในประเทศเมียนมาท่านมาหมดทุกจังหวัดเลยแล้วท่านเหล่านี้ก็คุ้นกับเราในลักษณะต่างๆกันบางท่านคุ้นกับเราในฐานะที่เราไปช่วยจัดตักบาตรหลายๆครั้งนะตักบาตรที่ถวายจำไม่ผิดครั้งนั้น 5,000 รูปมั้งแล้วก็ไปตักบาตรที่มัณฑะเลย์ก็ 20,000 รูปหรือ 30,000 รูปอยู่ครั้ง2ครั้งแล้วรับปากกับท่านว่าจะไปตักที่มัณฑะเลย์อีก 50,000 รูปรับปากจะตักที่ย่างกุ้งของท่าน 100,000 รูปพอดีเขาลุยกันก็เลยไม่ต้องไปกันไม่ได้ไปใช่ผมว่าขออภัยด้วยไปไม่ได้แล้วก็แล้วบางรูปท่านก็เคยคุ้นงานกับเราก็คือท่านก็ช่วยให้ประชาชนในย่านของท่านสวดธรรมจักรกับเรานั่นแหละที่ได้มาเป็นพันล้านหมื่นล้านจบกันก็ก่อนนั่นแหละท่านเหล่านี้ก็ร่วมกับเราด้วยก็เหตุเหล่านี้เนี่ยแล้วก็บางท่าน ก็ร่วมตอบปัญหาให้ในบ้านในเมืองของท่านให้นักเรียนสอบตอบปัญหาธรรมะด้วยก็คุ้นกันในรูปแบบต่างๆท่านก็เลยครั้งนี้ก็เลยมา ก็มีโอกาสก็เลยคุยกันเมื่อพระเจอพระก็ต้องคุยกันก็กราบเรียนกับท่านตรงๆกราบถือโอกาสท่านด้วยเพราะบางลูกก็เป็นผู้ใหญ่กับหลวงพ่อมากนะก็กราบท่านบอกขอพูดหน่อยนะในฐานะมุมมองจากนอกประเทศเข้าไปในเมียนมาอยากฝากเอาไว้ว่าชนเผ่าในประเทศเมียนมาน่ะ ไม่ได้มากกว่าชนเผ่าไม่ได้มากกว่าชน

่าในประเทศไทยหรอกแต่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาปู่ย่าตาทวดของเราพยายามที่ละลายทุกกลุ่มทุกชนเผ่าให้เป็นชนเผ่าเดียวกันก็เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่าในประเทศไทยไม่มีปัญหาชนเผ่าจริงๆเราเคยมีแล้วมีมากด้วยแม้พวกเราที่แม้ในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ก็ปัญหาชนเผ่าในเมืองไทยอย่าคิดว่าไม่มีมีแล้วหลวงพ่อก็เคยไปร่วมเดินขบวนด้วยเหมือนกันทำไมถือโอกาสเล่าให้ฟังก็เล่ากันเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2504มั้ง

กดดูกันได้ใน Google นั่นแหละทำไมก็ศาลโลกตัดสินให้เราแพ้ก็คดีพระวิหารที่ศรีสะเกษศาลโลกตัดสินให้พระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วก็อ่ะแต่ว่าทางขึ้นอยู่ทางประเทศไทยก็ไม่ว่ากันแหละก็ท่านจอมพลสฤษดิ์ก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกนะท่านไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษปลุกประชาชนจังหวัดศรีสะเกษให้ลุกขึ้นเดินขบวนทั้งจังหวัดประท้วง

นั้นท่านผู้ว่าบอกว่าคนที่พูดภาษาที่ไม่ได้พูดภาษาไทยแต่พูดภาษาสวยในจังหวัดศรีสะเกษมีมากกว่าคนที่พูดภาษาไทย เพราะฉะนั้นเขาก็คุ้นกับทางกัมพูชาน่ะมากกว่านะขอเตือนถ้าเดินขบวนในงวดนี้จะไม่เสียแต่พระวิหารเดี๋ยวจะเสียศรีสะเกษไปด้วยอีกจังหวัดหนึ่งท่านจอมพล

ายด้วยอะไรขอถือโอกาสก็แล้วกันจะได้ทำบุญแล้วก็นึกถึงท่านด้วยในประเทศไทยมีการสลายชนเผ่าด้วยตัวอักษรไทยครับขุนรามคำแหงนั่นแหละประมาณปี1800ที่ตั้งสุโขทัยท่านเป็นองค์ที่สามของสุโขทัยที่บัญญัติตัวอักษรไทยขึ้นมานั้นถามว่าทำไมฟังให้ชัดเลยชนเผ่าที่พูดภาษาไทยในโลกนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีอยู่สามกลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากที่สุดเป็นกลุ่มที่อยู่ลุ่มน้ำสารวินคือที่ได้ชื่อว่าไทยใหญ่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ฉานสเตทในพม่าที่พูดภาษาไทยกลุ่มที่สองอยู่ลุ่มน้ำโขงก็คือที่เป็นประเทศลาวปัจจุบันกลุ่มนี้ก็มีมากรองจากกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มที่สามอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดก็คือกลุ่มที่ได้ชื่อว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้

แล้วยังไงเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่มีอยู่เยอะแม้ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยวัดพระธรรมกายนี้ ในอดีตเคยเป็นทั้งของกัมพูชาเขามาก่อนและก่อนหน้านั้นเคยเป็นของมอญมาก่อนเพราะมอญมีเมืองหลวงอยู่ในประเทศไทยมาก่อนแล้วอยู่ที่ไหนรับทราบไปด้วยเมืองหลวงของมอญในอดีตอยู่ที่ลพบุรีนะละโวนั่นแหละนั่นคือเมืองหลวงของมอญครับรับทราบด้วยเพราะฉะนั้นมอญมีเมืองหลวงสองแห่งนั่นคือความยิ่งใหญ่ของมอญในอดีตคือหงสาวดีในพม่าปัจจุบันกับอดีตอยู่ที่ลพบุรีขุนรามคำแหงขุนเมงรายของเชียงใหม่ขุนงำเมืองของพะเยาสามขุนนี้แต่เดิมไม่รู้จักกันแต่ตอนหนุ่มมันเรียนหนังสืออยู่ที่ลพบุรีสามขุนนี้มาเจอเข้ามาเรียนหนังสือกับอาจารย์เดียวกันก็เลยสาบานกันไว้ว่าจะไม่รบกันมีอนุสาวรีย์สามขุนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ไปดูได้แม้ปัจจุบันนี้อยากจะไปวันนี้ก็ไปได้ไปดูเหอะนี่คือหลักฐานชนกลุ่มเนี่ยได้มีกระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยเลยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไทยพูดไทยได้แต่เขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนไทยเขาบอกว่าเป็นศรีวิชัยเพราะขึ้นอยู่ในอำนาจของอินโดนีเซียตลอดของประเทศมาเลเซียถูกอยู่ใต้อำนาจของศรีวิชัยหมดรับทราบด้วยมันเป็นอย่างเงี้ย ภาคอีสานตอนบนของไทยภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ขึ้นอยู่กับเวียงจันทร์ภาคอีสานตอนล่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษขึ้นอยู่กับกัมพูชาเป็นแดนของสวยหมดนี่คือของจริงไปพลิกดูได้กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีถึงประจวบไม่ต้องสงสัยนี่เขตของมอญล้วนๆนี่คือความเป็นมาเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนออกคุณช้างอ่ะคุณช้างเป็นคนไทยเมืองสุพรรณคุณแผนนะคุณแผนเป็นมอญเมืองกาญจน์มันเป็นอย่างนั้นแต่เรารุ่นหลังไม่รู้กันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นนี้ขุนรามคำแหงจึงต้องสลายกลุ่มความจริงมีกลุ่มอีกยุบยับเลยสลายด้วยตัวอักษรไทยเป็นไงตัวอักษรใดที่ไทยใหญ่มีเอามาที่ลาวมามีตัวเวียงจันทร์มีเอามาแล้วไงส่วนที่ไม่มีเช่นนั่นแหละชาวอีสานพูดไม่ชัดอีสานตอนบนพูดไม่ชัดหรอกเชียงใหม่ก็พูดไม่ชัดอะไรนะรอนเรืออีสานตอนเหนือพูดไม่ชัดแต่ว่าบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษรอนเรือนี่ชัดเลยรอนเรือเป็นของสวยเป็นของเขมรเอามานี่เป็นตัวอย่างและนี่คือที่มาของอะไรพยัญชนะไทยที่ตัวซ้ำกันตั้งหลายตัวตัวทอในภาษาไทยมีอยู่4ตัวทอทหารทอธงทอผู้เฒ่าทอมนโทปู่ย่าตาทวดบ้าเลยมีตัวทอทั้ง4ตัวมันมีเหตุผลมีตัวสอก็มี3สอสอสลาสอฤาษีสอเสือแล้วจริงๆแถมสอโซ่อีกตัวสอโซ่น่ะคือสอทำไมมันมีเยอะเงี้ยนั่นสิได้ตามเรื่องนี้อยู่หลาย10 ปีมันค้างใจยังไม่พอแค่ตัวอักษรซ้ำ
ตัวสันระของไทย

เราบอกภาษาไทยมันง่ายภาษาอังกฤษภาษาโน้นภาษานี้ยากรับทราบไปด้วยภาษาอังกฤษสระเขามี A E I O U มี5ตัวผสมอีก 2-3 เสียงภาษาไทย21ตัว32เสียงติดอันดับภาษายากของโลกรับทราบไปด้วยทำไมมันเยอะเงี้ยล่ะขุนรามคำแหงจำเป็นต้องเยอะเพราะรับทราบไปสระอะไรที่ไม่มีอยู่ในภาษาไทยแต่เราจะรวมเผ่านั้นมาต้องเอาสระเขามาด้วยไอ้สระเอื้อไอ้สระอัวไอ้อะไรต่ออะไรนั่นนั่นนะมาจากสายมอญจากแถวนี้นี่แหละรับทราบไปด้วยเอาเข้ามาไอ้เอียไอ้เอื้อเอารวมเข้ามาขณะที่ภาษาบาลีเขาก็มีไม่กี่คำอังกฤษลาตินเขาก็มีแค่ห้าคำหกคำอย่างที่ว่ามาแต่ภาษาไทยเนื่องจากเอารวมเผ่าใครมีเสียงอะไรเอามาใช้จนหมดสระจึงได้มี21ตัว32เสียงพยัญชนะจึงได้มี44ตัวตอนนี้ยกเลิกไปบ้างแล้วฮะคอแต่เดิมมีอะไรคอคนคอระฆังแล้วก็คอควายตอนนี้คอคนเลิกไปเมืองไทยเลยมีควายระฆังเยอะ ก็มาอย่างนี้แหละคำถามแล้วทำไมมันเยอะอ๋อไล่ไปไล่มาไปไล่เอาเจอเอาเมื่อตอนที่ไปบวชสามเณรที่เนปาลจึงได้ไปเจอเรื่องนี้รู้ละจากภาษาหนึ่งมาภาษาหนึ่งเสียงมันไม่ตรงกันทุ่มชัดนักแล้วเราก็ออกเสียงนั้นไม่ค่อยเป็นเช่นตัวท ตัวทีในภาษาอังกฤษออกเสียงตรงกับตัวทอทหารในภาษาไทยโอเคพอไปเจอ TH ของภาษาอังกฤษนะเราออกไม่ได้แต่มันก็ใกล้ๆกับตัวทอทหารนั่นแหละแล้วจะทำไงมึงก็เอาทอทงไปตวงกันละกันโอ้มันมาอย่างนี้ไอ้ตัวทอมันทอไอ้ทอผู้เฒ่าก็ทำนองเดียวกันไปใกล้กับไอ้นั่นละมาใกล้กับบาลีอีตัวนี้เอาไปตวงใกล้กับสันสกฤตนะไอ้ตัวเนี้ยเอาไปอีกตัวมันใกล้กันแต่เวลาเราออกเสียงกูจะให้มึงไปกี่ตัวแต่กูออกเสียงกูก็ทอทหารตัวเดียวของกูนแหละแต่ถ้าพอเขียนปั๊บอ้าวก็เขียนให้ไปเลยเข้าใจกันนี่คือที่มาของปู่ย่าตาทวดเราเมื่อรวมกันได้ตัวอักษรรวมกันได้สระยังไม่พอผสมเสียงเข้าไปเรียบร้อยยังไม่พอใช้ก็เลยต้องเติมพยัญชนะไปด้วยทำคำเดียวให้มี5ความหมาย one word five meanings เป็นไงกอกอกอกอกอก็ไอ้คำเดียวนั่นแหละแต่ว่าขีดไม่เอกไปตวงจากกอเช่นกอไผ่ขีดไม่เอกไปตวงก็เป็นกอเช่นกอสร้างเปลี่ยนเป็นไม่ทอก็อย่างนั้นก็อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่แต่คู่แทนกอไม่ตรีใส่ไหมก็ไม่มีความหมายเก็บใส่หีบเอาไว้ก่อนเอาไว้ไงเอาไว้เป็นอะไรแต่ไม่จัตวาตวงเป็นกอกอมีคำแปลไม่มีเก็บเอาไว้ก่อนเป็นอะไรแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เอาเหอะเดี๋ยวมีชาติอื่นมาคบกูเดี๋ยวกูก็ว่ากูได้ใช้ก็เลยเป็นชนชาติเดียวในโลกมั้งที่มีคำอะไรเตรียมไว้ใช้มันก็เป็นอย่างนี้รับทราบไปด้วยนี่คืองานที่หลวงที่พ่อขุนรามคำแหงทิ้งเอาไว้ให้แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าไม่รู้กระทรวงศึกษาทำไงที่ผ่านมาลูกหลานไทยกำลังผันวรรณยุกต์ไม่เป็นกอกอกอกอกอกำลังผันวรรณยุกต์นี้ไม่เป็นจำมาเป็นคำคำซะอีกแล้วนี่กำลังจะพลาดไป
นี่กำลังจะทำลายภาษาไทยของพ่อคุณรามคำแหงรับทราบด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ลูกหลานกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วผันวรรณยุกต์ไม่เป็นแล้วก็ช่วยไปสอนเขาด้วยนะเดี๋ยวภาษาไทยจะลบเลือนไปเสียจะเป็นลูกหลานเนรคุณไปเสียแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวจะต้องแตกเป็นเผ่าๆไปเป็นเดิมเหมือนอย่างกับที่เมียนมากำลังแตกกันเมียนมาแต่ละเผ่าเขาไม่ได้พยายามสลายกันเมื่อไม่ได้สลายกันปัจจุบันเขาเกิดอะไรหลวงพ่อเตือนเขาตรงๆกราบเขาก่อนกราบพระผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็เตือนบอกขอเตือนในฐานะที่ในอดีตเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนมองแบบพ่อค้ามองนะหลวงพ่อนะสมเด็จพระสังฆราชนะก็กราบท่านอย่างเงี้ยมองว่าไงมองว่าหลวงพ่อแต่ละรูปที่ไม่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยต้องรีบกลับไปแก้ไขที่ประเทศตัวเองแล้วนะเพราะผู้ที่เขาไม่อยากให้เมียนมาเลิกรบกันมีเยอะเหลือเกินเขาอยากให้เมียนมารบกันเขาไม่อยากให้หยุดทำไมชาวเมียนมาแต่ละกลุ่มแต่ละชนเผ่าอาจจะนึกยังไงไม่รู้แต่คนข้างนอกเขาไม่ได้มองเหมือนเมียนมานะเขามองว่าเขาจะขายอาวุธเพราะเมียนมามีทรัพยากรอยู่เยอะใต้ดินหยกก็เยอะเพชรนิลจินดาก็เยอะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้หยกได้อยากได้นะเพชรนินจินดาเพราะนั้นแหละเขาก็เลยเอาอาวุธยุให้ท่านรบกันไปเถอะถ้าท่านปล่อยอย่างไว้อย่างนี้นี่ในฐานะเราพระด้วยกันถ้าไว้อย่างนี้เห็นทีว่าหนึ่งต้องรอให้ทรัพยากรใต้ดินของพม่าหมดนั่นแหละถึงจะหยุดลบเพราะไม่มีเงินไปซื้ออาวุธแล้วเพราะประเทศใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ที่เขาผลิตอาวุธขายนะโอ้ยเขาขายให้ทั้งสองฝ่ายเลยเท่าที่ทราบมานี่คือของจริงก็กราบเรียนท่านไปหนึ่งทรัพย์ในดินของตัวเองหมดนั่นแหละถึงจะเลิกรบสองหรือไม่งั้นแต่เราเผาตายไปหมดนั่นแหละถึงจะเลิกรบแล้วทำไมต้องไปยุ่งกับเขาด้วยล่ะทัตตะชีโวเสือกอะไรด้วยล่ะไม่ได้เสือกหรอกหลวงพ่อเขาพูดกับท่านตรงๆไม่ได้เสือกหรอกนั่นละรบกันนั่นละตอนนี้ก็ทะลักเข้าไทยไปตั้งเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้เข้ามาในเมืองไทยแล้วไทยมีข้าวให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อช่วยไปดูกันให้ดีเฮ้อเดี๋ยวเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นเลยต้องกราบเท้าท่านก่อนแล้วก็พูดกับท่านตรงๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ที่เล่าให้ฟังก็ว่านั่นแหละเดี๋ยวทัตตะชีโวไม่มีผลงาน จริงๆก็คือหนึ่งอย่าไปโมทนาบาปอะไรกับเขานะไม่เอาสองก็รับรู้ไว้ด้วยเอ๊ะทำไมเนี่ยนิมนต์พระมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้ง 40,000 ที่แรกก็นึกไม่ถึงว่าจะมาขนาด 40,000 แต่เมื่อท่านเต็มใจมาแล้วไม่มาเปล่าก็เอาบริวารมาด้วยก็เลยก็ดีก็ทีแรกเขาว่าจะมีสัก25,000 ไม่เกิน 30,000 หรอกแต่กลายเป็น 40,000 ก็เลยเป็นบุญของเราเมื่อมีบุญของเราแล้วอะไรที่ควรเป็นบุญได้ก็เลยพูดกันตรงๆอย่างนี้กับท่านว่าก็เอาบุญแบบหลวงพ่อแหละก็อย่างเงี้ยก็ฝากกับเราไว้ด้วยช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาให้ดีแล้วยังไงกว่าจะได้กายมนุษย์นี้มันลำบาก กว่าจะได้

กายมนุษย์เนี่ยลำบากทุกคนนะพุทธองค์ว่ายังไงเต่าตามบอดสองข้างดำน้ำไปร้อยปีแล้วโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งนะในมหาสมุทรมีแอกกลมๆหรือห่วงกลมๆโตประมาณหัวเต่าอยู่อันมันลอยอยู่ไอ้เต่าตัวนั้นอ่ะมันดำลงไปในทะเลแล้วในมหาสมุทรแล้วโผล่ขึ้นมาหัวจะสอดเข้าไปในไอ้ห่วงหรือไอ้แอกกลมๆตาเดียวนะลอยอยู่ในมหาสมุทรนะมันยากนะมันไม่พอดีกันหรอกโผล่หัวมาในอ่าวไทยหน่อยนะมันไปลอยอยู่นู่นนะเมดิเตอร์เรเนียนนะแล้วจะว่าไงหรอกมันยากที่จะเจอกันแต่มันก็เจอจนได้จนกระทั่งได้มาเกิดเป็นคนมานั่งกันอยู่ที่นี่นี่แหละแล้วไงจากสัตว์เกิดเป็นคนนะมันยากมันต้องสะสมบุญกันมาเยอะเลยมันจึงจะได้เกิดเป็นคนไม่งั้นไม่ได้แต่จากคนนะทำบาปนิดเดียวกลับไปเป็นสัตว์นะง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นหนึ่งหาทางทำบุญติดตัวไปเยอะสองบาปสักนิดอย่าได้ไปก่อเดี๋ยวพลาดไปเนี่ยตกนรกไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกง่ายๆแล้วยังไงก็ไม่ยังไงหรอกหนึ่งตั้งใจทำบุญมันไปทุกรูปแบบเพราะว่าถึงแม้เราจะมีอาชีพบริสุทธิ์อย่างไรขอพูดทุกอาชีพในโลกทุกอาชีพในโลกที่เราทำกันมาแล้วเนี่ยก็มีเวรกรรมประจำอาชีพด้วยอย่าคิดว่าไม่มีชาวนาก็ประกอบอาชีพบริสุทธิ์ไถนาทำไร่ทำนาของเขาไม่ได้เกะกะเกเรแต่ไปเดินดูในรอยไถนั่นน่ะทิ้งเดือนกิ้งกือกระชักกระแดกกระแดกตายอยู่นั่นน่ะกบเขียดมันก็ตายกันอยู่ในรอยไถนั่นน่ะถามว่าไอ้พวกนี้มันจะจองเวรไหมถ้าเราเป็นไอ้กบไอ้เขียดไปดิ้นตายกระเดวนะกูไม่ได้ไปทำอะไรมนุษย์แล้วมนุษย์มาทำกับกูอย่างนี้มันจะจองเวรไหมอันนี้ฝากไว้ก่อนไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็ไม่มีว่าไม่วายมันมีเวรมีกรรมติดมาไม่รู้ใครอาชีพอะไรอย่าว่าแต่อาชีพอื่นแม้อาชีพพระก็เหมือนกันอย่าคิดว่าอาชีพพระไม่ตกนรกนะถ้าไม่ระวังให้ดีทำไมนั่นแหละฉันข้าวก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดแล้วมีโอกาสตกนรกไหมมีถ้าไม่ฝึกตัวเองให้ดีไม่รักษาศีลตัวเองให้ดีญาติโยมทำบุญเพื่อว่าให้หลวงพี่ทั้งหลายแหละหนึ่งมีชีวิตสองจะได้มีเรี่ยวแรงศึกษาธรรมะศึกษารู้ดีแล้วก็เอาปฏิบัติให้เต็มที่ปฏิบัติเต็มที่แล้วไงแล้วมาช่วยสอนโยมด้วยนะตอนนี้โยมเองก็ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอยู่มีเวลาปฏิบัติก็ไม่เต็มที่หรอกเพราะฉะนั้นท่านศึกษาให้ดีปฏิบัติให้ดีได้จังหวะเดี๋ยวจะมาฟังเทศเดี๋ยวจะมานั่งสมาธิกับท่านแต่ก็หลวงพี่บางรูปในสังฆมณฑลนี่แหละเป็นไงเช้าก็เอนเพนก็นอนบ่ายก็พักผ่อนกลางคืนก็จำวัดดึกสงัดก็อาจจะลุกขึ้นมาเชียร์เมืองเชียร์มวยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละหลวงพี่

อันนี้บาปนะขนาดเป็นคนจะไปเชียร์มวยใหญ่ว่าบาปเลยแล้วหลวงพี่เป็นพระแล้วอย่างนี้แล้วจะยังไงล่ะเพราะฉะนั้นแม้เป็นพระถ้าไม่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นพระก็ตกนรกได้นะนี่ของจริงโบราณบอกว่าไงพระโบราณเวลาบวชออกมาจากวัดบวชออกมาจากโบสถ์ใหม่ๆมีพระรูปหนึ่งในอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่สุพรรณพอมาเจอหลวงปู่ที่วัดปากน้ำเทศให้ฟังท่านกลับไปลาออกจากเจ้าอาวาสแล้วมาเป็นลูกวัดมาฝึกภาวนาอยู่ที่วัดปากน้ำท่านสนิทกับหลวงพ่อว่างๆท่านก็มาคุยบอกท่านเมื่อวันที่ท่านบวชนะอุปชาพอบวชเสร็จปั๊บออกจากโบสถ์อุปชาคว้าข้อมือมาเลยมาที่หน้าโบสถ์แล้วก็ชี้ให้ดูท่านดูไว้นะเห็นควายในทุ่งนั้นเป็นฝูงนะเห็นครับจำไว้นั่นแหละพระเก่าควายนะพระเก่าเห็นไหมไอ้จ่าฝูงเขาโง่งตัวเบ้อเร่อนำหน้ามันนั่นแหละเห็นครับน่ะเจ้าอาวาสเก่าเฮ้ยท่านบอกว่าเอ๊ะนี่ตกลงที่จะให้เราบวชต่อที่จะให้เราศึกเนี่ยแล้วอุปัชฌาย์ท่านก็บอกจำว่ามันกินฟรีมาบวชนะโยมก็ให้ทุกอย่างเพื่อว่าจะได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะได้สอนธรรมกับญาติโยมแต่มันบวชแล้วมันไม่ศึกษาธรรมมันไม่รักษาศีลเอาแต่กินกับนอนเพราะฉะนั้นมันกินฟรีไม่ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาไม่ทำประโยชน์ให้กับญาติโยมเพราะฉะนั้นตายเลยไม่มีบุญไม่มีบุญพออยากได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเพราะเอาเปรียบมนุษย์ตายไปเลยมาเกิดเป็นควายเกิดเป็นควายแล้วเขาให้ต้องให้เขามาใช้ไถนาไถนาแล้วไม่มีชาวนาคนไหนให้ควายกินข้าวในนาที่มันไถเลยให้กินแต่หนึ่งหญ้าบนหัวคันนาสองให้มันกินฟางแห้งๆทำไมเขาไม่ให้มันกินข้าวในนาเอ้าก็มันกินแรงเข้ามาก่อนเนี่ยงั้นเขาก็เลยไม่ให้มันกินข้าวให้กินแต่หญ้าบนหัวคันนากับฟางแห้งๆให้สมกับที่มันกินแรงเมื่อเป็นมนุษย์เขาตักบาตรให้แล้วมันเป็นพระแล้วมันไม่ฝึกตัวท่านบอกนี่แหละพอได้ยินอุปชาให้โอวาทอย่างนี้นะหลังจากบวชออกมาแล้ว

นั้นน่ะบอกลาออกจากเจ้าอาวาสมาเป็นลูกวัดอยู่ที่วัดปากน้ำหลวงพ่อโชคดีเจอพระอย่างเงี้ยมาตลอดทางอีกเหมือนกันก็เลยได้ข้อคิดมาตลอดทางมาถึงคุณยายคุณยายก็สั่งนี่ท่านหลวงปู่เคยสอนยายเอาไว้นะเมื่อยายไปเป็นแม่ชีมาทำวิชาที่วัดปากน้ำที่โรงงานทำวิชาหลวงปู่ก็อบรมทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งเณรนั่นแหละว่าสมบัติในวัดนี้การใช้สมบัติในวัดนี้ฝากไว้การใช้สมบัติในวัดไม่ว่าวัดไหนเหมือนการใช้สมบัติบนหัวคนหลวงปู่บอกเพราะ เสื้อสักผืนอาสนะสักผืนนึงนี่หรือข้าวสักจานสักช้อนนึงนี่เขาทำบุญมานี่เขายกท่วมหัวเลยยกท่วมหัวอธิษฐานเจ้าพ่อคุณนิพพานปัจจโยโหตุข้าวทัพพีก็ให้ไปนิพพานเถอะเสื้อผืนก็ไปนิพพานเถอะแล้วไงใช้เสื้อแล้วไม่เช็ดให้ดีทั้งสองหน้าเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้ได้เป็น10 ปีเลยใช้ได้5-6

ควรจะใช้ได้เป็น10ปีแต่ใช้ได้เหลือแค่5 6เดือนเพราะฉะนั้น1ปล้นบุญเข้าไปตั้งหลายปีเขาควรจะได้ไปใช้เป็น10ปีเองก็เอามาใช้เหลือ5 6เดือนเองปล้นบุญเขา2โยมเลยหมดศรัทธาวันหลังกูไม่ทำบุญอีกแล้วเพราะฉะนั้นเองปล้นศรัทธาโยม3ไอ้เสื้อผืนนั้นน่ะเป็นสมบัติของวัดสมบัติพระศาสนาเองปล้นบุญศาสนาปล้นบุญของพระพุทธเจ้าสมบัติพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นระวังบาปมันเยอะนะชีวิตของชาววัดไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงเหมือนเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบแต่ว่าถ้าทำดีงั้นก็ไม่ไปต้องทำงานอะไรละเขาให้ความสะดวกสบาย

0: วันนี้ก็84แล้วไม่รู้จะส่งให้ใครก็ส่งให้ผู้ฟังขณะนี้นั่นแหละ
1: สาธุ
0: ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บุญเยอะๆด้วย
1: สาธุ
0: ก็สำหรับวันนี้เราคงพักกันเพียงแค่นี้เดี๋ยวก็ไปช่วยนั่นแหละไปช่วยกันรักษาสมบัติพระศาสนาไปเช็ดเสื่อเช็ดเก้าอี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็ขอให้ได้บุญเยอะๆทุกท่านแหละ

0: หากทำอย่างนี้เจอธรรมะแน่จิตร่างสว่างแล้วมั่นแล้วกลางกายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีการอย่างไรจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักมีอยู่ว่าสติกับสบายต้องไปคู่กันพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสและบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่การกำหนดสติต้องทำอย่างสบายๆนอกจากสติกับสบายแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นหลักวิชาสำคัญของการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือความสม่ำเสมอซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ความสม่ำเสมอของการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายได้ไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงใดก็ขอให้เพิ่มสิ่งนี้เป็นภารกิจประจำวันเข้าไปด้วยและไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามจะหงุดหงิดขุ่นมัวหรืออารมณ์แจ่มใสสุขภาพจะแข็งแรงหรือจะเจ็บป่วยไข้ซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังขารหรือกลับมาดึกดื่นแค่ไหนก็ขอให้ปฏิบัติธรรมไปเถอะการที่เราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอนี้จิตใจของเราจะถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกๆวันใจของเราจะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่สถิตของพระธรรมกายถ้าเราทำได้อย่างนี้เท่ากับเรากำความสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายล้านเปอร์เซ็นต์

ผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาประกอบด้วยสติและสบายควบคู่กันไปในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้จิตของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาเบาสบายและนุ่มนวลยิ่งขึ้นไปค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วน

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะกาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ระหว่างนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จัก

ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ทันึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นน่ะนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่เนี่ยจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบาย
ตั้งใจใส่

ั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้ง

ไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็น

ต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะ

ไอ้ตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจาก

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานีจีเวนบายดีเอ็มซีขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะโดยสถานีจีเวนบายดีเอ็มซีจากหอฉันคุณ

0: อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569นะคะปารภเหตุวันแม่แห่งชาติด้วยนะวันนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
1: ครับเช่นเคยครับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาตินี้นะครับดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจแล้วก็ขออธิษฐานจิตให้คุณแม่ทุกคนทั่วโลกเนา
0: ะ
1: ให้คุณแม่ทุกคนทั่วโลก
0: จ้า
1: สุขสดชื่นแข็งแรงตลอดกาลนาน
0: มีภาษาจีนนะมีภาษาจีนไหม
1: โอ้คิดไม่ทันตอนนี้กำลังเรียนภาษาบาลี
0: โอ้ยเรียนภาษาสวรรค์อยู่ตอนนี้นะคะ
1: ครับ
0: สาธุสาธุค่ะก็ในฐานะที่เป็นแม่เนาะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่มีอะไรหรอกยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์พร้อมนะคะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดมันก็คือว่าเราก็น่าจะต้องทำหน้าที่นี้ทุกวันในทุกๆวันแล้วก็เป็นแม่เป็นลูกทุกวัน
1: ดังนั้นเรื่องทิศ6เนี่ยต้องเอาให้ชัดนะโดยเฉพาะเราเป็นลูกเนี่ยครับเราก็จะทำมงคลชีวิตให้เกิดขึ้นก็คือบำรุงบิดามารดานั่นเอง
0: ค่ะถูกต้องน่ารักมากๆค่ะติดตามรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ตลอดทุกวันนะคะผ่านทาง gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะติดตามรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะคะสะดวกที่จะเชื่อมบุญกับเรานะคะกับทางสถานีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะติดตามได้เลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะกดเข้าไปเลยติดตามรับชมได้ทันทีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยนะคะส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยค่ะ
1: โดยเฉพาะนะฮะในวันนี้วันแม่แห่งชาติก็ส่งไปยังคุณแม่ของเราเนาะเหมือนกับรณกรเดี๋ยวกำลังจะส่งเรื่องราวนี้ให้คุณแม่อันวรินทร์ที่นั่งดูที่หน้าจอขณะนี้นั่นเองนะครับเราธรรมะให้คุณแม่ฟังนั่นเองครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเล่าให้กับคุณแม่ทั่วโลกได้ฟังกันก็เป็นการสร้างบารมีของพระอรหันต์องค์หนึ่งครับมีนามว่าพระสัพพะผลทายกะเถระครับเป็นพระเถระที่พอท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้เล่าประวัติการสร้างบุญบารมีของท่านไว้ในอดีตชาติชาติหนึ่งนะครับว่าเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าวรุณะเป็นผู้เรียนจบมนต์เข้าไปอยู่ในป่าใหญ่สร้างอาสมไว้อย่างสวยงามวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงพระประสงค์จะช่วยเหลือเราจึงเสด็จมายังอาสมของเราพระรัศมีนะครับแผ่กว้างใหญ่ตลอดไพรสนป่าใหญ่ลงไปด้วยพุทธานุภาพเราเห็นปฏิหารนั้นจึงเก็บใบไม้มาเย็บเป็นกระทงแล้วก็เอาผลไม้เนี่ยใส่จนเต็มหาบแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นเองครับ
0: ค่ะพระพุทธเจ้าตรัสกับเราว่าจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามาเมื่อสงบริโภคแล้วบุญจักมีแก่ท่านเราได้หาบเอาผลไม้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานเรายังจิตให้เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์เมื่อละโลกแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตเราเข้าถึงกำเนิดใดๆคือเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเราไม่มีความบกพร่องในเรื่องของโภคทรัพย์เลยนั่นก็คือมีทรัพย์มากนั่นเองนะคะนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราได้เป็นใหญ่ตลอดทวีปทั้ง4ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิฝูงนกมีเท่าใดที่บินอยู่ในอากาศนกเหล่านั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของเรานี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ยักษ์พูดรากสดกุมภันธ์และครุฑเท่าที่มีอยู่ในไพรสนต่างก็บำรุงเราด้วยเต่าหมาในผึ้งและเหลือบยุงก็ตกอยู่ในอำนาจของเรานี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้แม้เหล่าสกุลปักษีมีกำลังมากชื่อสุบรรณก็นับถือเรานี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม
1: ้สุบรรณก็หมายถึงครุฑนั่นเองนะครับส่วนพวกนาคเนี่ยที่มีอายุยืนนะครับมีฤทธิ์มียศใหญ่ก็ตกอยู่ในอำนาจเรานี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองหมีม้าป่านะครับหมาจิ้งจอกก็ตกอยู่ในอำนาจของเรานี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ผู้ที่อยู่ในดาวประกายพฤกษ์และหญ้ากับผู้ที่อยู่ในอากาศล้วนนับถือเราทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระโอรสของพระพุทธเจ้าที่ได้วิชชา3บรรลุฤทธิ์มียศใหญ่สมบูรณ์ด้วยทิพโสตก็คือมีหูทิพนะครับในกัปที่แสนจากกัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม่รู้จักทุคติเลยคือไม่ไปทุคติได้แก่ไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเป็นพระอรหันต์กิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้ว
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะการทำบุญแก่สงฆ์หรือถวายสังฆทานนั้นเนี่ยนะคะมีอานิสงส์มากค่ะแม้ในยุคนี้เนี่ยนะคะพระภิกษุส่วนใหญ่เป็นสมมติสงฆ์ก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่หมดกิเลสก็ได้บุญมากเช่นเดียวกันนะคะดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทักษิณาวิพังคสูตรว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ค่ะ
1: ผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เราได้ฟังแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงของเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนี่เองครับ
0: จริง
1: ก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับมาร่วมกิจกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยได้ร่วมกันสนับสนุนโดยเฉพาะการให้ธรรมทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเพราะการติดแฮชแท็กเนี่ยจะทำให้เป็นการจัดปุดหมู่ในโลกของโซเชียลซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีเยอะแยะมากมายเนาะ
0: มีพี่ท่านหนึ่งอยู่ที่อเมริกาเรียกคุณพี่นะบอก
1: บ
0: ว่าสอนหน่อยติดแฮชแท็กอยากส่งข้อความมามากเลย
1: ส่วนใหญ่แฮชแท็กเนี่ยจะอยู่ในตัวของสัญลักษณ์ซิมโบลครับจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็จะไปที่ซิมโบลหรือว่าหมายเลขอะไรต่างๆนี่ครับก็จะมีเครื่องหมายเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมหรือที่สังเกตเรียกว่าชาร์ปน
0: ั่
1: นเองครับผมนี่ก็คือการติดแฮชแท
0: ็
1: กแต่สำคัญก็คือต้องพิมพ์ให้ติดกันนะครับ
0: เนาะไม่ต้องเว้นวรรคเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะขึ้นแฮชแท็ก
1: ใน Facebook Fanpage รณกรลองติดแฮชแท็กให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าแฮชแท็กข้าพรรษาตั้งใจนั่งสมาธิแบบนี้เป็นต้นก็อยากเรียนเชิญนะครับท่านใดปวารณาจากการทำความดีอะไรลองเริ่มต้นตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนก็ได้
0: ได้
1: อย่างบางท่านเนี่ยบอกตั้งเป้าหมายวันละ5นาทีก่อนก็ได้คือชอบคำนี้ครับ 1% เนี่ยจะทำให้เราดีขึ้นทุกวันเหมือนกับจอดกระปุกไงวันละ5นาที5นาทีแต่ถ้าใครฟังทบทวนเนี่ย2ชั่วโมงนะ
0: คือ
1: สมัยเวลา2ชั่วโมงบ้าง
0: เดย์วันสำคัญกว่าวัน
1: เ
0: ดย
1: ์เนาะอะไรประมาณนั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะทักทายกันสักนิดนึงก่อนไหมก่อนที่เราจะไปร่วมกันถวายพัฒหารนะคะคุณดวงพรมาแล้วนะคะคุณทิติพลมาแล้วคุณเมย์เมมโมรี่มาแล้วคุณจุดารัตน์นะคะมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะผ่านทาง Facebook ค่ะ
1: ทาง Facebook
0: บ้าง
1: หลายท่านก็ทักทายมาโอ้แอดมินก็ทักทายมาฮะขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณอ้อยนะครับคุณตุ้งติ้งนะครับคุณอรพินคุณเจสซี่สตอรี่มาแล้วทักทายคุณแนนนะครับโอ้ขอบคุณคุณแนนมากเลยครับพิมพ์อนุโมทนาบุญแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาเรียบร้อย
0: คร
1: ับผมครับ
0: ขณะนี้เวลา
1: ขณะนี้เวลา 10:38 นาทีนะครับเราดำเนินตามรอยอริยมรรคมีองค์8ประการร่วมกันมาพร้อมใจกันกายพร้อม
0: ใจพร้อม
1: ถึงเวลาของการถวายสังฆทานร่วมกันแล้วเรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดี และอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับ
1: กราบ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Paraเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรรัตนาพรชุนหารัตน์และกรมิตรด็อกเตอร์อภิรพรสุภิรัตน์วณิชหันธมยา

0: หิมานิมยังพันเต
1: หิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ปะติคันหาตุ
1: ปะติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเถิด

0: ทูเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูละปะ

0: ียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็น

0: ับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะส่งใจมาณหอฉันคุณยายอาจารย์ณขณะนี้เลยนะคะแล้วก็ร่วมถวายพัตตาหารไปกับผู้แทนสาธุชนทุกท่านที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนมยุงณขณะนี้เลยค่ะวันนี้ปลื้มเนาะเห็นแบบว่าตัวเล็กๆวันนี้วันหยุดเนี่ยนะคะก็มีอยู่2แบบก็คือคุณแม่พาคุณลูกมาสั่งสมบุญนะคะกับคุณลูกพาคุณแม่มาสั่งสมบุญน่ารักมากๆเลยค่ะก็ช่วงนี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันพุธที่12สิงหาคมด้วยนะคะโดยในวันนี้เมนูพัตตาหารมีดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้มีซุปไก่ค่ะมีน้ำพริกแจ่วบองมากับผักนะคะแล้วก็ไข่ยัดไส้ใช้โป๊ผัดไข่แล้วก็หมูชิ้นผัดพริกนะคะหมักมะเขือค่ะของหวานวันนี้เป็นบัวลอย
1: รู้นะบัวลอยไว้ต่อไปครับผมส่วนเมนูเพื่อสุขภาพนะครับก็คือต้มจืดฟองเต้าหู้สาหร่ายครับแกงเทโพไก่เจครับน้ำพริกอ่องเจผักสดแล้วก็ปิดท้ายด้วยผัดถั่วงอกเต้าหู้ทอดนั่นเองครับ
0: วันนี้นะพัตตาหารก็
1: เป็นไปเพื่อยังอัตภาพให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านจะได้มีมัตตัญญุตานั่นก็คือการเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหารตั้งใจพิจารณาอาหารแล้วก็จะได้บำเพ็ญสมณธรรมนั่นเอง
0: นะคะเราเป็นผู้ให้กำลังเนาะเราก็จะได้บุญในส่วนนี้ไปด้วยก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะมาร่วมกันค่ะในพิธีถวายพัตตาหารแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่0971696455ค่ะ0944919916ค่ะร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์นะคะสะดวกรวดเร็วง่ายดายนั่นก็ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะคะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะเลขที่บัญชี1521202078ค่ะหรือว่าร่วมบุญผ่านอีก2ช่องทางนะคะทาง donate.dkcement.org หรือนะคะที่ LINE official นะคะ @dhammakaya ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เรามาทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างดีไหมครับคุณกนกวรรณ
0: ์เริ่
1: มต้นที่ทาง YouTube ก่อนไหมครับ
0: Facebook ก่อนก็ได้
1: Facebook ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านสำหรับข้อความที่ติดแฮชแท็กมาก่อนเลยครับ
0: ว้าว
1: คุณวิภาดนตรีรถนะครับ
0: ค
1: ิดมาว่าสาธุสาธุค่ะแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะครับ
0: น่ารักจัง
1: ครับส่วนคุณวราพรขออ่านนิดนึงแม้ว่าไม่ติดแฮชแท็กก็จะอ่านได้อ่
0: านเถอะนะ
1: แต่ถ้าดีสุดก็ติดแฮชแท็กมานะครับจะได้ร่วมกันในการสร้างกระแสดีให้เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลนะครับก็พิมพ์มาว่าสาธุสาธุนะครับคุณโสภาบอกสาธุค่ะคุณอินยาบอกว่าสาธุสาธุคุณสลิลาโอ้เจอกันทุกวันนะฮะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาธุสาธุค่ะคุณบุญสมบอกสาธุคุณขวัญชุยาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุคุณใบอ้อยนะครับบอกว่าสาธุคุณชัยอ๋อคุณชาลัดกมลนะครับคุณชาลัดกมลบอกอนุโมทนา

0: อ่านผ่านทางช่องทางสองช่องทางหลักนั่นก็คือ Facebook Fanpage ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube Channel ของทางสถานี TBN ซึ่งมันก็จะมีการเกี่ยวสัญญาณหลายๆช่องไงเพื่อที่จะให้รายการของเราเนี่ยมีการเผยแพร่ไป
1: เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะรบกวนทีมงานนะขึ้นรูปใน Facebook กับ YouTube นะได้ว่าเออถ้าเป็นนี้ปุ๊บกดเข้าไปเลยดูไลฟ์เลยแล้วก็พิมพ์ข้อความกันเข้ามา
0: อ๋อเออโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสวสุขสมวัยเนี่ยเขาทำไปแล้วนะสแกน QR code
1: อันนั้นถนัดเลยแต่อย่าไปสแกนผิดนะไม่ใช่ว่าเห็นอะไร QR code ขึ้นมาแล้วก็ไปสแกนเลยไม่ได้นะคะต้องคอยระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องเยอะ
0: แต่ไม่รู้แหละเรื่องส่วนตัวเนี่ยให้วางอุเบกขานะแต่เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางดังนั้นอาจจะตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสั่งสมบุญจากธรรมะสวนามัยบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมจากรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่กันครับเรียนเชิญครับ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานหรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเอง

หมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทว่าใครๆก็ไม่สามารถที่จะนับคำนวณบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าพระสงฆ์สาวกผู้ก้าวล่วงทำเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้มีความเศร้าโศกและความข้ามครวญอันข้ามพ้นแล้วผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนโดยการนับหรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่าใดการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิตแล้วยังเป็นทางมาแห่งมหากัตตกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกล้วนเป็นบุคคลผู้บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นทักขิณในยบุคคลฉะนั้นใครก็ตามที่ทำการสักการะบูชาท่านโดยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะยังทรงพระชนอยู่หรือดับขันไปแล้วก็ตามบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้บูชาและในสงฆ์การบูชานั้นย่อมทำให้บุคคลนั้นบังเกิดอยู่ในสุคติภูมิไม่ตกไปสู่ทุคติเลยเหมือนกับเรื่องที่เราจะได้มาติดตามรับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะความเดิมจากคราวที่แล้วถึงตอนที่นางเสสวดีผู้มีบุญได้ไปอยู่กับพ่อค้าหนุ่มสมัยนั้นพระสารีบุตรเถระทราบว่าตัวท่านกำลังจะสิ้นอายุไขจึงคิดจะไปตอบแทนคุณโยมมารดาก่อนจะปรินิพพานท่านยังไปทูลลาพระบรมศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับทราบแล้วก็พาพระภิกษุบริวารเดินทางมุ่งหน้าไปจนถึงบ้านนาลันทาแล้วท่านก็ได้เทศโปรดโยมมารดาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอรุ่งเช้าท่านก็ปรินิพพานในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองครั้นพระสารีบุตรเถระปรินิพพานแล้วเหล่าทวยเทพและพุทธบริษัท4ต่างก็พากันสักการะบูชาพระเถระอยู่ตลอด7 วันจากนั้นก็ได้เชิญกันสร้างจิตกาทานสูงถึง100 ศอกแล้วสลายร่างท่านด้วยไม้กฤษณาและไม้จันหอมฝ่ายนางเสสวดีทราบข่าวการปรินิพพานของพระสารีบุตรก็คิดจะไปบูชาพระธรรมเสนาบดีจึงสั่งคนรับใช้ให้ถือพระอบดอกไม้ทองคำและของหอมแล้วไปลาพ่อของสามีแต่พ่อสามีก็ได้พูดห้ามปรามนางด้วยความห่วงใยว่าอย่าไปเลยลูกเจ้ากำลังมีครรภ์แก่ในที่นั้นคนก็มากมายเจ้าอาจถูกผู้คนเบียดเสียดหรือเหยียบเอาได้ส่งดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้วนางผู้มีกำลังศรัทธาแรงกล้าคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตายในสถานที่นั้นเราก็จะไปถวายสักการะบูชาสรีระของพระธรรมเสนาบดีให้ได้จึงออกเดินทางไปพร้อมกับหญิงรับใช้นางได้ยืนประนมมือบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นบังเอิญว่าในขณะนั้นมีช้างเชือกหนึ่งของพวกข้าราชบริพารที่พากันมาบูชาพระธรรมเสนาบดีได้เกิดอาการตื่นคนบิ่งมา

มาทางนั้นพอดีผู้คนต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันวิ่งหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนนางเสสวดีเป็นหญิงมีครรภ์ครั้นเกิดพลาดล้มลงทำให้ฝูงชนที่กำลังแตกตื่นได้เหยียบนางจนตายลงในที่นั้นนางได้ทำการบูชาสักการะด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระธรรมเสนาบดีพอนางละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเหล่านางเทพนารี 1,000 นางเป็นบริวารแวดล้อมเทพนารีผู้เกิดใหม่ได้ตรวจตาดูทิพยสมบัติของตนใคร่ครวญถึงเหตุที่ทำให้ตนได้ทิพยสมบัตินี้ด้วยบุญอะไรครั้นรู้แล้วก็ยิ่งทำให้มีจิตเริ่มใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเทพธิดาได้ประดับด้วยเครื่องประดับที่บรรทุกเกวียนได้ถึง6เล่มเกวียนมีเหล่าเทพนารี 1,000 นางแวดล้อมได้ลงมาจากดาวดึงพิภพพร้อมทั้งวิมานไปจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เทพทั้ง10สว่างสวยดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์ส่องสว่างพอมาถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาเธอก็ลงจากวิมานก็ไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วยืนประนมมืออยู่ขณะนั้นระหว่างกีสาเถระนั่งอยู่ใกล้กับพระผู้มีภาคเจ้าจึงทูลขออนุญาตพระผู้มีภาคเจ้าเพื่อถามถึงบุญที่เทพธิดานางนี้ทำไว้มันได้รับพุทธานุญาตแล้วเทระจึงกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพนารีอาตมาได้วิมานเธองดงามแต่แก้วผลึกมีข่ายเงินและข่ายทองคำมีพื้นวิจิตรด้วยรัตนะสีต่างๆเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ยินดีเป็นสถานที่อันน่าทัศนายิ่งนักเหมือนเนรมิตไว้เป็นอย่างดีสมรตูเป็นแก้วเจ็ดประการศิลาวิมานก็เรียงรายไปด้วยทรายทองงดงามส่องสว่างไปทั่วทั้ง10ทิศน้ำพระอาทิตย์ส่องสว่างในท่ามกลางท้องฟ้ามีรัศมีตั้ง 1,000 กำจัดความมืดในสารถการได้วิมานเธอส่องแสงเหมือนกับแสงแห่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนวิมานนี้เป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศมีเสียงก้องกังวานแต่เสียงดนตรีคือกลองพินและกังสดานประโคมอยู่ไม่ได้ขาดสุทัศนเทพนครอันเป็นเมืองของพระอินทร์ซึ่งมั่งคั่งด้วยทิพยสมบัติชั้นใดวิมานของเธอก็ฉันนั้นทั้งยังฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมของมวลหมู่บุพชาติหลากชนิดมีดอกพุทซ้อนและดอกกุหลาบเป็นต้นที่กำลังแย้มบานส่งกลิ่นหอมวิมานนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งสระโบกครณีอันน่ารื่นลมเรียงรายไปด้วยต้นสนและต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมีทั้งไม้เลื้อยห้อยย้อยลงมาจากใบตาลและมะพร้าวคล้ายกับข่ายแก้วมณีและแก้วประพานอันเป็นของทิพย์ที่บังเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มียศใหญ่อันหนึ่งต้นไม้ดอกไม้และกับผลไม้ซึ่งเกิดอยู่ในน้ำและบนบกทั้งเป็นลูกชาติที่มีอยู่ในเมืองมนุษย์และก็ไม่มีในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมสับอยู่ใกล้วิมานของเธอเธอได้ทิพยสมบัตินี้ได้ผลแห่งการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจและการสำรวมการฝึกอินทรีย์อย่างไรเพราะผลแห่งกรรมอะไรเธอจึงได้มาเกิดในวิมานนี้แม่เทพนารีขอเธอจึงบอกถึงผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้วิมานนี้แก่อาตมาดิเทิดนางเทพนารีกราบเรียนพระเถระว่าข้าแต่

พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานที่ดิฉันได้มาน่ะเกิดจากการนำดอกไม้และเครื่องสักการะไปบูชาอธิษฐานของพระธรรมเสนาบดีด้วยความเริ่มใสศรัทธาเมื่อดิฉันละจากอัตภาพนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในท่ามกลางวิมานหลังนี้เจ้าค่ะหลังจากนางเทพนารีได้กราบเรียนถวายพระวังคีสะเถระดังนี้แล้วนางพร้อมด้วยเหล่าเทพนารีทั้งหลายก็พากันกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดาแล้วกลับขึ้นไปสู่วิมานของตนวิมานนั้นก็ค่อยๆลอยเลื่อนกับไปบนท้องนภาอากาศกลับสู่ดาวดึงพิภพตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการบูชาบุคคลบุคคลบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดและย่อมมีพรานิสงส์มากทั้งยังเป็นการยกใจของตนให้สูงส่งขึ้นและยังสามารถยกใจผู้อื่นให้สูงขึ้นได้อีกด้วยเหมือนกับนางเสสวดีสาวิกาผู้มีปัญญาในการแสวงหาบุญฉลาดในการสั่งสมบุญกับตัวโดยไม่กลัวตายซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพในคุณธรรมความดีของท่านผู้หมดกิเลสเหล่านั้นแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจทำให้เราเกิดกำลังใจในการทำความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปและก็เป็นเครื่องนำพาตนให้ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้คือการได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานและที่สุดแห่งธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นได้ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

เตียของผมเนี่ยไม่ใช่ชาวไทยอ่ะเป็นชาวจีนเป็นคนขยันชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเตียได้เป็นถึงคณะกรรมการมูลนิธิและศาลเจ้าเตียเคยมีอาชีพวิ่งรถสิบล้อรับจ้างอยู่ประมาณ10 ปีแต่หลังจากที่ผมเรียนจบผมก็ได้มาช่วยงานวิ่งรถสิบล้อกับเตียด้วยความรักเตียอยู่ประมาณ3 ปีในสุดเตียก็ขายรถสิบล้อไปแล้วก็หันมาขายอะไหล่รถแทนตัวผมจะเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4 คนซึ่งเป็นชายทั้งหมดแล้วก็ต่างก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วพี่ชายคนโตได้แยกตัวไปขายเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่จังหวัด101พี่ชายคนที่สองทำกิจการเกี่ยวกับอัญมณีอยู่ที่กรุงเทพเขามีตัวผมและน้องชายที่ดำเนินกิจการต่อจากเตี้ยโดยตัวผมเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกอย่างเลยตอนแรกกิจการก็ยังเป็นกงสีแต่ปัจจุบันผมได้แยกกิจการกับน้องชายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นน้องชายก็ยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ยังต้องคอยอาศัยผมในการตัดสินใจและความช่วยเหลือในทุกด้านเตี้ยอาศัยอยู่กับผมมาตลอดจนกระทั่งปี46เตี้ยก็เริ่มป่วยมีอาการเจ็บคอเดี๋ยวไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงขั้นที่1คุณหมอได้นัดให้ไปฉายแสงได้ประมาณ 4-5 ครั้งทำให้เตี้ยเจ็บคอรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อกระเพาะขาดอาหารลำไส้ส่วนที่ต่อกับกระเพาะได้ถูกน้ำย่อยในกระเพาะกัดจนทะลุถูกผ่าตัดถึง2 ครั้งรักษาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็เสียชีวิตรวมอายุได้73 ปีผมได้สร้างพระประจำตัวท่าน1 องค์มาเดือนเมษายน2548พี่ชายคนที่2หลังจากแต่งงานกับพี่สะใภ้แล้วก็ได้ไปเป็นหุ้นส่วนทำสัมปทานเหมืองพลอยอยู่ในประเทศแทนซาเนียรวยทีเดียวทวีปแอฟริกาโดยทำร่วมกับพี่ชายของพี่สะใภ้ซึ่งครอบครัวของพี่สะใภ้ทำอาชีพนี้มานานแล้วพี่ชายผมจะไปประจำอยู่ที่แทนซาเนียครั้งละ 3-4 เดือนถึงจะกลับมาบ้าน1 เดือนนำวัตถุดิบคือพลอยที่ยังไม่ได้เจรไนกลับมาเมืองไทยให้คนงานมารับเอาไปเจรไนแล้วก็นำไปขายยอดขายก็ไม่สูงมากหากใช้จ่ายแล้วก็พอจะเลี้ยงตัวได้พี่สะใภ้มีหน้าที่ดูแลออฟฟิศค้าพลอยอยู่ที่สีลมทำงานมาร่วม20 ปีเธอเป็นผู้หญิงเก่งทีเดียวฉลาดในการบริหารเก่งด้านภาษาสามารถติดต่อเจรจากับลูกค้าต่างประเทศได้เป็นอย่างดีรักความสะอาดมือเธอจะล้างแล้วล้างเล่าฟอกจะล้างจนมือแห้งแตกเอ๊ะล้างยังไงย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นเธอพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาเล่าเรียนของลูกรวมถึงชีวิตความอยู่ของสามีบ่และลูกเธอจะจัดการบงการหมดทุกอย่างทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกจะลูกๆและสามี

ต่างก็เครียดตามไปตามกันไปตามๆกันเพราะความเครียดระบาดมาจากเธอระเบิดมาจากเธอแล้วก็ระบาดกันไปทั้งบ้านเลยความเครียดระบาดเธอคิดอย่างเงี้ยป่วยอยู่ถึง2ปีกว่าจนน้ำหนักตัวเริ่มลดลงเรื่อยๆจากน้ำหนัก62เหลือ43ความจำก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆจนจำใครไม่ได้แม้แต่สามีและลูกๆของตัวเองได้แต่นอนหลับๆตื่นๆจนมันเตียงเวลาหลับก็จะคอยแต่จะสะดุ้งผวาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานี้เธอจะมีการร้องครวญครางทำตาหยีกัดฟันยิงฟันเหมือนเจ็บปวดตรงไหนสักแห่งหนึ่งในร่างกายโอ้สงสารจังเลยแล้วก็สื่อสารให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้บางครั้งร้องครวญครางอยู่นานถึง 5-6 ชั่วโมงแต่ไปรักษาทั้งหมอแผนปัจจุบันแผนโบราณสมุนไพรยาจีนสารพัดหมอเองก็หาสาเหตุไปพบได้แต่สรุปว่าพี่สะพ้ายป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมปัจจุบันไม่ยอมเคี้ยวข้าวทั้งหมดข้าวให้เละเหมือนโจ๊กแล้วหยอดใส่ปากแล้วก็ไม่ค่อยยอมกลืนนี่เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นนะจ๊ะเมื่อปลายปี48ผมได้แนะนำพี่ชาติจารย์ดาทำให้เธอดูแม้เธอจะดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็ได้แนะนำพี่ชายสร้างองค์พระให้พี่สะพ้ายหนึ่งองค์แล้วพี่ชายก็ได้ร่วมบุญหล่อหลวงปู่และร่วมบุญหล่อพระประธานบริสถานที่อาคารภาวนาพร้อมทั้งได้พาพี่สะพ้ายมาร่วมในพิธีหล่อหลวงปู่และพิธีหล่อพระประธานด้วยรวมทั้งงานบุญกฐินก็ได้พาพี่สะพ้ายมาถวายปัจจัยกับพระเดชคุณหลวงพ่อโดยตนเองเอาครูไม่ใหญ่จำไม่ได้แล้วตัวผมเองแต่งงานกับภรรยาอยู่ด้วยกันมา14ปีมีบุตรเพียงหนึ่งคนแล้วก็ไม่มีอีกเลยทั้งที่ผลพยาก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแพทย์แนะนำไปทำกิฟต์ทำอยู่หนึ่งครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเลยเลิกก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงคนเดียวพอตาของผมทำอาชีพค้าขายไม่ใช่เข้าวัดแต่ก็ไม่ทำบาปเสียชีวิตเมื่ออายุ56ปีด้วยโรคความดันสูงเสียเลยในสมองแตกระยะผมก็ได้สร้างองค์พระประจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์หลังจากสร้างพระแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์คุณแม่ยายก็ฝันเห็นคุณพ่อตามหาในสภาพที่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวใส่ชุดหล่อยิ้มเฉยๆไม่ได้พูดอะไรซึ่งเป็นจากตอนที่ยังไม่ได้สร้างพระอุทิศไปให้คุณแม่ยายจะฝันเห็นคุณพ่อตาในสภาพคนที่มีอายุ50กว่าเหมือนตอนก่อนตายแม่ยายผมเป็นคนชอบทำบุญเป็นเบาหวานมาเกือบ20ปีท่านน่ะไม่ยอมควบคุมอาหารอยากทานอะไรก็ทานตามชอบใจกินจุ๊บกินจิ๊บกันไปอย่างนี้ต่อมาดวงตาเป็นต้อกระจกไปลอกดวงตาความดันเบาหวานขึ้นตาในตอนนั้นพอดีทำให้เส้นเลือดในตาแตกตาก็เลยบอดไปหนึ่งข้าง4ปีต่อมาก็ได้เป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นอยู่ปีกว่าพอผมติดจานดาวธรรมแม่ยายก็ได้มาดูจานดาวธรรมที่บ้านผมอยู่หลายครั้งและได้ยินข่าวการสร้างพระประจำตัวในดาวธรรมท่านก็เกิดศรัทธาอยู่แล้วพอไอ้ปากชวนให้ท่านสร้างท่านจึงตกลงสร้างในตัวเองหนึ่งองค์หลังจากนั้นประมาณ8เดือนท่านก็ได้มาเสียชีวิตลงด้วยอาการหลับไปเฉยๆรวมอายุได้61ปีคำถามวิบากกรรมใดทำให้เตี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กล่องเสียงและการรักษามะเร็งมีผลทำให้เป็นโรคลำไส้ที่ต่อกับกระเพาะทะลุเพราะทานอาหารไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเตี่ยเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับรับบุญที่ผมได้สร้างองค์พระให้ท่านและทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ครับในที่สภาพท่านเป็นอย่างไรและท่านได้ฝากบอกอะไรมาใหม่ครับบุญใดทำให้พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีคนที่มีสมบัติเป็นเหมืองแร่อัญมณีนี้ต้องทำบุญมาอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากที่ผลบุญที่ทำให้ได้ภูเขาทองหรือขุมสมบัติรัตนชาติอย่างไรครับอดีตชาติพี่สะพ้ายมีนิสัยอย่างไรทำไมชาตินี้จึงเป็นคนเจ้าระเบียบจัดรักษาความสะอาดมากชอบวงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและสามีทำไมเวลาหลับพี่สะพ้ายจะมีอาการสะดุ้งผวาตลอด
อาการร้างครวญที่เกิดขึ้นมาประมาณครึ่งปีเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่สะใภ้เจ็บปวดตรงไหนปัจจุบันพี่สะใภ้มีความรู้สึกรับรู้ได้แค่ไหนครับจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีใดครับพ่อตาเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับหลังจากที่ภรรยาผมได้สร้างพระให้ท่านแล้วไม่ยั้งผมก็ได้ฝันเห็นพ่อตามาหาในสภาพที่เป็นหนุ่มแต่งตัวดีท่านได้มาเข้าฝันจริงหรือไม่ครับที่แม่ยายต้องมาป่วยเป็นเบาหวานตาเป็นต้อแล้วต้องถูกผ่าตัดลอกตาแล้วมีผลให้ตาบอดไปหนึ่งข้างเพราะแม่ยายผมทำกรรมมาอย่างไรครับท่านตายแล้วไปไหนบุญที่แม่ยายผมได้สร้างพระทำกายจำตัวด้วยตนเองส่งผลให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างและจะช่วยวิบากกรรมเก่าเบาบางลงไปอย่างไรบ้างครับบุพกรรมใดๆผมและน้องชายต้องมาทำกิจกรรมกิจการร่วมกันแบบกงสีและผมต้องมารับภาระเป็นผู้ควบคุมกิจการและเหตุใดแม้ผมจะเป็นคนควบคุมกิจการทั้งหมดแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บได้มาก็มีอันต้องใช้จ่ายไปจนหมดส่วนน้องชายทำไมจึงไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้ทำอย่างไรเขาจึงจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองผมและน้องชายมีกำลังบุญพอที่จะประสบความสำเร็จกับอาชีพที่ทำหรือไม่ครับวิบากกรรมใดที่ตายผมกับภรรยามีบุตรยากครับมีบุตรเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยตัวผมภรรยาพี่ชายและพี่สะใภ้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับข้อนี้ขอแถมนะครับสองสามีภรรยาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผมได้รู้จักวัดพระธรรมกายพร้อมกับลูกชายและลูกสาวของเขาทั้ง4คนได้ผูกพันกันมาอย่างไรและได้สร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรครับพบชาติผ่านมาเนี่ยสามารถกลับดุสิตบุรีได้ทั้งครอบครัวไหมครับท่านและครอบครัวได้สร้างบารมีบกพร่องในด้านใดบ้างในพบชาติผ่านมากล่าวว่าความเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อได้แนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไขด้วยครับหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาเตียป่วยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงต่อมาก็เป็นโรคลำไส้ติดต่อกับกระเพาะทะลุและเสียชีวิตเพราะกำเนิดดีได้ทำปณิธานเชือดคอสัตว์ทำอาหารในมะเร็งที่กล่องเสียงนะจ๊ะและวจีกรรมที่เถียงและด่าว่าบิดามารดาที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเถียงแล้วก็สวนกลับว่ารุนแรงและบางครั้งเผลอพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีลมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นเช่นมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าทิพย์เพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะท่านดีใจมากที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หน้าตาท่านจึงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากขอบคุณมาด้วยจ้ะพี่ชายได้ทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมๆคือมาทำบุญอะไรแล้วก็มักจะมีสมบัติเกิดขึ้นรวมกับมีอัธยาศัยชอบอัญมณีข้ามชาติมากลับได้เคยนำอัญมณีเนี่ยไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปบรรจุปฏิสารในพุทธรูปและในเจดีย์ที่มีเหมืองแร่อัญมณีบุญที่ทำเนี่ยจะหย่อนกว่าผู้ที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องผู้มีบุญอย่างเช่นท่านจดินเศรษฐีและท่านโชติกาเศรษฐีนั้นเกิดขึ้นเองไม่ต้องทำเหมืองนั่งเฉยๆก็มานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาทีเดียวนะจ๊ะนี่ทำบุญด้วยอัญมณีแต่บุญนั้นยังหย่อนกว่าพี่สะพายเป็นคนเจ้าระเบียบจัดรักความสะอาดมากชอบวงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานและชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและสามีพระ
ติดนิสัยข้ามชาติมาโดยได้เกิดเป็นลูกของนายทหารได้ถูกฝึกให้มีนิสัยเข้มงวดมีระเบียบวินัยตั้งแต่เด็ก

จนโตและมีนิสัยชอบลงโทษข้าทาสบริวารโดยบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลคือมีอารมณ์อยากจะลงโทษเช่นบางครั้งได้สั่งลงโทษข้าทาสบริวารให้ทำความสะอาดเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งกายทำทั้งวันโดยไม่หยุดเป็นต้นทำให้สะอาดแล้วสะอาดอีกสะอาดแล้วเพราะนั้นตัวเลยรักความสะอาดล้างแล้วล้างเล่าล้างมือจนมือแตกพี่สะพ้ายทั้งนั้นที่แข็งแรงสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำงานเก่งมาโดยตลอดแต่ต่อมาเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับมีการถีบแข้งถีบขาเหมือนหนูถีบจักรจนกระทั่งไม่รับรู้อะไรและปัจจุบันยังเครียดหนักเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันหลายๆกรรมมารวมส่งผลเช่นกรรมดื่มสุราในอดีตทุบตีทำร้ายข้าทาสบริวารในอดีตกรรมมุสาพระธรรมมาค้าขายและมักโกรธเป็นต้นจ้าเวลาหลับพิสภาจะมีการสะดุ้งผวาตลอดมีการร้องครวญเกิดขึ้นมาพระกรรมในอดีตได้ทุบตีทำร้ายข้าทาสบริวารในเรือในชาตินั้นแหละบางครั้งกับปลุกข้าทาสบริวารขึ้นมาด่าว่าบ้างคืออยู่ว่างๆก็ตีหนึ่งก็ขึ้นมาเลคเชอร์ทำโทษบ้างเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะคงจะหายขาดยากนะจ๊ะต้องทำใจนะเพราะวิบากกรรมยังแรงอยู่แต่อย่างไรก็ตามให้ทำบุญทุกบุญแทนเธอไปก่อนแล้วก็ทิศบุญกุศลไว้ให้ผู้ที่เธอเคยไปบีบเบียนเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาจ้ะพ่อตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งแต่รับบุญเทศที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านเช่นนมขึ้นมีบ้านมีอาหารทิพย์ที่ดีขึ้นเป็นต้นจ้ะแล้วก็ได้มาเข้าฝันแม่ยายจริงๆท่านฟามาบอกว่าได้รับบุญเทศที่ไปให้แล้วดีใจมากและตอนนี้เข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นท่านอยากให้ทำบุญเทศที่ไปให้ท่านอีกจ้ะเพราะชอบมากเลยตอนนี้ใครทำบุญเทศที่ไปให้นี่ชอบมากเลยแม่ยายป่วยเป็นโรคเบาหวานตาเป็นต้อต้องถูกผ่าตัดลอกตาทำให้ตาบอดหนึ่งข้างพระกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลทำให้เป็นโรคเบาหวานกับกรรมในชาติหนึ่งที่เคยดูแลแม่ที่แก่เท่าของเจ้าของบ้านเพราะตัวเป็นแม่บ้านซึ่งหมอได้ให้ยาหลายอย่างเพราะแม่เท่าป่วยหลายโรคได้ไปหยิบยาผิดประหยอดดวงตาของแม่เท่าจนดวงตาค่อยๆเสื่อมและบอดในภายหลังวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะได้เจตนานะแต่กรรมแรงเหมือนกันตายแล้วไปเป็นอากาศเทวามีวิมานทองสวยงามมีความสุขสบายและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะบุญที่ทำไว้ก็ได้ไปช่วยตัดลาวิบากกรรมของท่านซึ่งจะทำให้ชาติต่อไปก็จะดีขึ้นจ้ะลูกและน้องชายต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบกองสีและลูกต้องมีภาระดูแลกิจการเพราะในอดีตเวลาลูกทำบุญน่ะลูกจะเป็นผู้นำรวบรวมปัจจัยมาทำบุญรวมมาได้แต่ตัวลูกเองก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ทำแต่ว่าเป็นผู้รวมบุญรวมเข้ามาแต่บางทีก็ทำบางทีไม่ทำด้วยบุญนี้แหละจึงทำให้มาดูแลกิจการที่เป็นกงสีแต่ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บต้องมีอันต้องใช้หมดเพราะบุญส่วนตัวไม่ค่อยจะมีมันจะบุญส่วนรวมส่วนน้องชายนั้นในอดีตไม่ค่อยได้ทำบุญในตัวเงินตัวเองมักจะจบเงินของผู้อื่นร่วมบุญคือตัวเองก็ไม่ค่อยควักแต่คนอื่นก็ควักมากะสาธุหรือบางครั้งก็นี่เธอออกเงินไปก่อนนะไปทำบุญก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้คืนให้แต่ลืมใช้คืนที่ไปขอยืมเขามาเนี่ยพระบัณฑิตใช้เขาเนี่ยไปขอลืมเขาเนี่ยจึงกำลังบุญไม่พอที่จะสามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเองเนี่ยเห็นไหมจ้าเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องทำเองจะยืนอยู่ได้ตัวเองได้ก็ให้หัดทำบุญด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำบุญด้วยจ้า
ดูแล้วน้องชายก็ต้องสร้างบุญปัจจุบันให้มากๆเพื่อเสริมบุญในอดีตที่มีอยู่บ้างให้เพิ่มขึ้น

แล้วปัจจุบันนี้จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจ้ะลูกและภรรยามีบุตรยากเพราะในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกมากชาตินั้นลูกมากแต่ลูกไม่ค่อยจะสามัคคีกันบางคนก็เกเรก็เลยอธิษฐานจิตสาธุชาติต่อไปขออย่าให้มีลูกมากคือให้โอกาสมาขอมีเหมือนกันแต่อย่ามากมีแค่เพียงคนเดียวเลยไม่ต้องไปทะเลาะใครแต่คนเดียวก็เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วแหละจ้ะคนเดียวขอเป็นคนดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตัวลูกภรรยาพี่ชายพี่สะใภ้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังบางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะสองสามีภรรยาที่มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกรวมทั้งบุตรชายบุตรสาวของเขาที่ฝากถามมาเนี่ยแน่ดีก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แหละได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามกำลังพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แหละเจ้าหน้าที่สำคัญคือสามารถกลับดุสิตบุรีได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าพุทธันดรที่ผ่านมานี่ครอบครัวนี่มีลูกมากกว่านี้นะไม่ใช่มีสองคนเหมือนชาตินี้แต่ว่าลูกชายลูกสาวสองคนนี้ได้สร้างบารมีมากกว่าพี่น้องทุกคนแต่นั้นชาตินี้จึงได้มาเกิดร่วมกันอีกจ้ะส่วนที่เหลือนั้นกำลังบุญไม่เพียงพอก็เลยไปเกิดกับคนอื่นชาตินี้ก็ให้ทั้งครอบครัวสร้างบารมีให้เต็มที่กว่าพุทธนรที่ผ่านมาสมบัติจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามเตปิดุสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

จะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Good News กับกัณฑิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

ป็นพิธีกราบคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือผู้แทนคุณพ่อประพันธ์จาตุรงค์สาโรจน์หันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุปภาคณมการังกะโรมะเสนา

0: มพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: กิลานะเพสัชชานิ
0: กิลานะเพสัชชานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

คณบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันหยุดวันแม่แห่งชาติวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าตามที่เราได้ศึกษามาว่าสวรรค์คือสุคติอันน่ารื่นรมที่รอรับผู้มีบุญไปเสวยสุขกันนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงชีวิตหลังความตายของผู้มีบุญจะได้บังเกิดณสถานที่น่ารื่นรมอย่างนี้สวรรค์เป็นของกลางของสรรพสัตว์ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนจนหรือคนรวยความรวยหรือความจนบนโลกมนุษย์เอาไปใช้ในสวรรค์ไม่ได้เพราะเขาวัดกันที่ดวงบุญในตัวที่สั่งสมไว้สมัยมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ใครปรารถนาจะไปอยู่ชั้นไหนก็ให้สั่งสมบุญไว้

ขอให้เพียงเราตั้งใจประพฤติกุศลกรรมบถ10มีกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3และให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ในใจคือให้เห็นว่าทำดีต้องได้ดีจริงนรกสวรรค์มีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงให้เชื่อในตอนนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเชื่อตอนหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะถ้าเชื่อตอนนั้นก็จะสายเกินไปเสียแล้วดังนั้นให้เราหมั่นสั่งสมบุญทำทานรักษาศีล

0: ผู้นั้นก็ไม่แคล้วที่จะได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรเทพธิดาเสวยสุขสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ในโลกสวรรค์อีกยาวนานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาภูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมบารมีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับครับครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: าธุค่ะ
1: ครับรวมทั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปาตานุโมทนาไมบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานไมบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะจันถึงเสาร์เราพบปะเจอกันนะคะเช่นเคย 10:30 นเป็นต้นไปนะคะสะดวกเดินทางมาเรียนเชิญเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกเรื่องการเดินทางนะคะ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มช่วยเหลือได้นะคะก็ได้บุญเต็มที่เหมือนกันค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะผ่านทางได้ผ่านทาง YouTube ได้ Facebook ได้นะคะวันแม่ทำไมพูดสะดุดจัง
1: ก็เพราะวันแม่ว
0: ัน
1: นี้เป็นวันแม
0: ่นะคะแล้วก็เรียนเชิญด้วยนะคะที่จะส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ส่วนการร่วมบุญครับเช่นเคยก็เชิญชวนคุณแม่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับในการเชิญชวนคุณแม่ทำความดีก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455นะครับอีกหนึ่งเบอร์ครับ0944919916เบอร์โทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วและในวันนี้ครับก็สามารถร่วมบุญออนไลน์ได้นะครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7หรืออีก2ช่องทาง donate.tkcmain.org แล้วก็ LINE OA official ของวัดพระธรรมกายแอดเพื่อนๆผ่าน LINE ID นะครับ @ธรรมกายตอนนี้มีบุญพิเศษนะครับบุญเฉพาะกิจเฉพาะการขึ้นอีกหนึ่งบุญนั่นก็คือกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแล้วนะ
0: ค่ะเริ่มสะสมกันได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: เปิดกองบุญกันดีกว่าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบุญนะคะมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่23นะคะตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติ1ในงานบุญแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะคะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้นะคะ 6:00 นเป็นต้นไปณถนนนิพัฒน์อุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะไปไหมคะ
1: ไปครับ
0: นะคะพบเจอคุณรณกรได้นะคะกิจกรรมพิเศษก่อนวันงานนะคะในวันที่15จะมีบุญปล่อยชีวิตโคกว่า100ตัวนะคะณโรงแรมแหลมทองหาดใหญ่เวลา 16:00 ถึง 18:00 ค่ะสามารถร่วมบุญตักบาตรได้นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7622296649ค่ะชื่อบัญชีโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาตินะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสแกน QR code ได้ที่หน้าจอนะคะ LINE Official ค่ะเพิ่มเพื่อนกันนะคะ LINE ID TAKBAT_HATYAI นะคะตักบาตรหาดใหญ่ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อสอบถามนะคะ0816519380 0815999040และ0907163214แนะนำให้ขออภัย3241นะคะแนะนำให้แคปเจอร์หน้าจอไว้ตอนนี้เลยค่ะ
1: ให้เวลาแคปเจอร์หน้าจอกี่วินาทีครับ
0: ได้เลย
1: 5วินาทีแล้วถอยหลัง
0: 4 3 2 1
1: ครับก็จะไปร่วมบุญตักบาตรหาดใหญ่กันนะครับ 10,000 รูปไปพบกับรณกรได้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนอย่าลืมนะครับนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันตั้งใจในการทำความดีในวันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาโสพลอานจินะสีโลค่ะประเรียนธรรม9ประโยควัดราชโอรสารามซึ่งท่านมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีญาติโยมมาร่วมมุทิตาในวาระที่ท่านสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคในปีนี้ค่ะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานนี้กันค่ะ
1: ในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีปราบปลื้มยิ่งที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่า

สิ่งที่ได้เรียนในการศึกษาบาลีมาโดยตลอดก็คือธรรมะที่เราจะได้แน่ๆก็คือความอดทนอดทนนะซึ่งเป็นคติธรรมของอาตมภาพหรือหลวงพี่เองก็คืออดทนสู้ยังไงก็อดทนอย่าท้ออะไรประมาณนี้ก็มีคติธรรมประจำตัวว่าอดทนใส่ใจชอบอดทนใฝ่ภาคเพียรอดทนคิดทบทวนอดทนลงมือทำสุดท้ายสำเร็จได้เพราะอดทนมันเข้ามาสู่วงการนี้คือจะบอกตอบตรงๆก็คือมันถอนตัวไม่ออกแล้วก็คือบันไดเนี่ยยาวก็สิ่งคือสิ่งที่ได้มาคือเราได้ศึกษาในชั้นประโยค1 2 3คือในเรื่องที่เราแปลๆทั้งหมดมีบุคคลตัวอย่างแล้วก็ได้รับทราบซึ้งในเรื่องการบอกเรื่องกรรมวิบากผลของกรรมอะไรประมาณนี้ส่วนประโยค4 5ขึ้นมาก็จะมีเรื่องนามธรรมธรรมะเข้ามาเรื่อยๆทำให้เรารับรู้เรื่องหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกพระคาถาขึ้นมาส่วนประโยค6ประโยค7ขึ้นมาก็จะได้รู้ระเบียบการวินัยในทั้งฝ่ายของของคารวาสและก็ของนักบวชเนาะแล้วก็ในประโยค8ก็รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติขึ้นมาก็ประโยค8ได้ศึกษาวิชาแปลก็จะเป็นวิสุทธิมรรคที่เราได้ศึกษาก็จะสอนแนวทางกรรมฐานสมถะภาวนาอะไรประมาณนี้แล้วก็นำไปถึงวิปัสสนาภาวนาด้วยก็คือเราได้ศึกษาสิ่งสำคัญพระพุทธศาสนาคือวิปัสสนาธุระเนาะก็ได้รับรู้เรื่องของจักษุประสาทหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้ศึกษาคันธาธุระมาจบแล้วก็ควรจะไปภาควิปัสสนาธุระต่อส่วนประโยค9ก็ได้นำธรรมะที่มีความลึกซึ้งที่เราได้รู้ลักษณะอารมณ์อาการในประโยค9อภิธรรมเนาะจะพูดถึงโลภะโทสะโมหะตอนแรกเราก็ไม่รู้พอเราศึกษาเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้รับทราบอารมณ์ที่ความอยากได้ความกระทบกระเทือนโทสะความประทุษร้ายคนเป็นยังไงแล้วก็โมหะความลุ่มหลงคือสิ่งไหนผิดก็คิดว่าถูกสิ่งไหนถูกก็อาจจะตรงกันข้ามเสมอแต่เราได้รู้จากชื่อนามธรรมในพวกนี้สิ่งที่ได้ก็คือหลังจากสอบจบเนี่ยมันก็เลยทำให้เราว่าคันธธุระเราพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาธุระอันนี้เป็นข้อสรุปในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีแบบปรับปื้มยิ่งเพราะว่าด้วยว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เห็นสถานที่อาคารใหญ่ๆด้วยแล้วก็ได้เห็นเจดีย์ตรงกลางที่ได้ดูในทีวีคือเห็นและประทับใจตั้งแต่ว่าตรงกลางเจดีย์มีถ้าดูจากมุมบนข้างบนจะเป็นรูปธรรมจักรซึ่งเป็นตาประทับของโลกแล้วกันด้วยบอกประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นระดับโลกซึ่งไม่มีใครทำได้เราก็ได้มาเห็นกับตาด้วยตนเองไงแบบนี้แล้วก็เห็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีความงดงามเรียบพร้อมเรียบร้อยดูค่อนข้างจะสงบแล้วก็สว่างสะอาดที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่าดีอย่างเดียวดีนะแต่ดีได้เห็นความสดใสเป็นหลักเป็นต่างสดใสปิ่มใจด้วยบุญ

ส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่ภายในวัดครั้งที่2เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจได้เข้ามาพักกายพักใจค้นพบสันติสุขที่แท้จริงจากภายในผ่านกระบวนการทำสมาธิท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ถิตตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาพร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาจิตส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างไสวอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติธรรมใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชชิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forwaiterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขาดทุนละเพียงมองแค่นี้นะไม่มีอารมณ์ไปอิจฉาใครหรอกก็เรายังแก้ไขตัวเองยังไม่พอเลยไม่ไปอิจฉาใครมันอยู่แค่นี้ไอ้ที่เที่ยวไปอิจฉาใครต่อใครไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยซ้ำ

มาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวค่ะที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติวันนี้ค่ะเราจะชวนทุกท่านมาหยุดคิดกับคำถามข้อหนึ่งค่ะว่าทำไมเราต้องเหนื่อยกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะเส้นทางชีวิตไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าโลกยุคนี้นะคะทำให้เราเนี่ยเห็นความสำเร็จของคนอื่นได้ง่ายขึ้นจนเผลอวัดคุณค่าของตัวเองกับชีวิตของคนรอบข้างวันนี้ค่ะเรามาหาคำตอบในหัวข้อวิธีพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้คำตอบกับเราอย่างลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปตลอดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

อนจะไปดูความสำเร็จของคนอื่นเขาจะขนาดไหนนะมันเรื่องแต่เรื่องที่จะต้องทำเป็นประจำคือก่อนนอนดูบัญชีบุญบัญชีบาปประจำวันตัวเองวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าถ้ามันดูตรงนี้นะไม่มีอารมณ์ไปดูของคนอื่นหรอกแค่มันดูตรงนี้ตัวเองมันก็ก้าวหน้าวันก้าวหน้าคืนอยู่แล้วมันอยู่แค่นี้แล้วถ้าวันนี้เรายังไม่ดีกว่าเมื่อวานนี้ติดต่อกันหลายวันครับหัดไปฟังชาวบ้านเขาบ้างนะเขาทำยังไงแล้วเดี๋ยวความดีต่างๆมันจะมาแล้วเพราะสุตะเองมาแล้วแต่ก่อนอื่นเพราะนิสัยการฝึกตัวประจำวันของตัวเองมันเป็นยังไงนั่นแหละสัจจะ

ัวเองให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกวันหรือเปล่าให้เอาจริงทุกวันรักษาของเดิมพออะไรหรอกเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปล้วนก้าวเข้าใกล้หลุมฝังศพเข้าไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นจะดีเท่าเดิมไม่ใช่ละขาดทุนละเพียงมองแค่นี้นะไม่มีอารมณ์ไปอิจฉาใครหรอกก็เรายังแก้ไขตัวเองนี่ยังไม่พอนะไปอิจฉาใครมันอยู่แค่นี้ไอ้ที่เที่ยวไปอิจฉาใครต่อใครนะไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยซ้ำแล้วจะไปอิจฉาใครยังไงแค่นั้นเองนะเหตุนี้พ่อแม่ควรสอนลูกตั้งแต่เล็กอย่าเสียเวลาไปแข่งกับใครแต่วันนี้ของลูกต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานไอ้ที่ทำอยู่แล้วว่าสะอาดว่าระเบียบดีอยู่แล้วยิ่งกว่านี้มันยังมีลูกนะกระจกมันว่าใสพลอยนะมันยังใสกว่ากระจกนะใสอย่างกับพลอยเนี่ยพลอยมันยังใสไม่เท่าเพชรนะลูกแต่เพชรนั่นอ่ะก็ยังมีเพชรที่ใสกับเพชรด้วยกันอีกมองตรงนี้เยอะๆแล้วลูกจะก้าวหน้าวันก้าวหน้าคืนก็สะอาดจะระเบียบให้มันยิ่งขึ้นไปลูกเพราะเราเกิดมาพร้อมกับความสุขกับ

จไว้ในตัวเป็นประจำมันอยู่ตรงนี้นะลูกกลายเป็นว่าเรื่องการมันเก็บใจไว้ในตัวเป็นประจำเรื่องใหญ่เพราะเก็บได้ไว้ในตัวเท่าไหร่ก็จะรู้จักตัวเองมากเท่านั้นรู้จักว่าไงรู้จักว่ายังมีความสกปรกในตัวเองอีกเท่าไหร่ไงล่ะมันก็ไปอยู่แถวๆนี้นะลูกเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาไปอิจฉาใครมองตัวเองให้มาก

ใช่เพราะแค่แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันก็เป็นงานที่สำคัญแล้วค่ะอย่าเสียเวลาไปอิจฉาหรือเปรียบเทียบกับใครเลยนะคะแต่ให้ถามตัวเองว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแล้วยังก่อนนอนนะคะก็ให้หมั่นทบทวนใจในทุกๆวันค่ะอะไรดีก็รักษาไว้อะไรที่บกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขค่ะหมั่นเก็บใจไว้ในตัวนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแข่งขันกับใครแล้วค่ะในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราจะเห็นพลังศรัทธาสู่การปฏิบัติจริงคำสอนของครูบาอาจารย์สู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ค่ะเรื่องราวการทำหน้าที่ตามรอยคำสอนด้วยหัวใจที่ยึดมั่นในต้นแบบจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับพระพุทธศาสนาอย่างไม่หยุดยั้งได้อย่างไรและจะเปลี่ยนความกตัญญูในการสร้างบารมีได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

มีพ่อมีพระมีภารกิจก็คือต้องมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ในใจคือเรามองท่านเป็นต้นแบบต้นบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของท่านคืออะไรเนี่ยเราก็นำมาสู่ในใจเราแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยแล้วก็มีพระคือปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการสร้างบารมีด้วยเพราะว่าการเข้ามาในวัดเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็มีภารกิจก็คือปัจจุบันนี้หลวงพี่ทำหน้าที่เผยแผ่ณต่างประเทศเนี่ยก็หน้าที่หลักๆเลยคือการเผยแผ่คนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทั้งคิดแผนวางแผนนะสร้างทีมงานแล้วก็เผยแผ่คนท้องถิ่นนะทำหน้าที่การมิตรแล้วก็ชวนคนเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างบารมีกับหมู่คณะนะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อที่งานของพ่อเนี่ยจะได้เสร็จโดยเร็ววันปีนี้เป็นปีครบรอบ30ปีของวัดพระธรรมกายไทเปในไต้หวันเองเนี่ยปัจจุบันมีอยู่40สาขานะโดยที่ไทเปเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่สร้างขึ้นมาคือปี2538นะเรามีภารกิจหลัก2อย่างด้วยกัน1คือการผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนนะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างศูนย์สาขามาเนี่ยผลิตบุคลากรให้กับวัดเนี่ยหลายสิบท่านด้วยกันบางท่านนี่ไปเป็นเจ้าวาดที่ต่างประเทศบางท่านไปเป็นพระอาจารย์หรือว่าบางท่านก็กลับมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่เมืองไทยนะด้านภาษาจีนเนี่ยหลายท่านเลยนะภารกิจที่สองก็คือการเผยแผ่คนท้องถิ่นก็คือทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคนไต้หวันอยู่หลายท่านด้วยกันมาบวชระยะยาวที่เมืองไทยแล้วก็มาเป็นอุบาสิกาหรือว่าเจ้าหน้าที่ในสถานภาพต่างๆเนี่ยอีกหลายท่านเหมือนกันก็พูดถึงความปลื้มในการสร้างบุคลากรก็ดีหรือว่าการทำหน้าที่การมิตรก็ดีเนี่ยโหมันระยะทางมันยาวนานมากนะกว่าจะผลิตบุคลากรได้สักหนึ่งคนเนี่ยมันใช้เวลานานมากแต่เวลาที่ปลีดอกออกผลแล้วมันชื่นใจแล้วก็เห็นเจ้าที่เราก็ดีเห็นคนไต้หวันก็ดีเขารู้เป้าหมายชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยแล้วมันก็ชื่นใจเอาความชื่นใจเอาความปลื้มใจนี้ก็มาถวายพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วย

ในช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูสิริศาสนวิเทศพระมหาธนัชเชษฐธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันค่ะที่ท่านได้มาถ่ายทอดหัวใจของการทำหน้าที่โดยมีพ่อมีพระมีภารกิจโดยยึดหลวงพ่อเป็นต้นแบบแล้วก็นำเป้าหมายของท่านนะคะมาไว้ในใจโดยการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการสร้างบารมีเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีวัดพระธรรมกายไทเปนะคะ

เล่าให้ฟังถึง2ภารกิจค่ะก็คือการสร้างบุคลากรด้านภาษาจีนแล้วก็การเผยแพร่กับชาวท้องถิ่นค่ะแม้ว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานนะคะกว่าจะเห็นผลแต่เมื่อเห็นลูกพระธรรมเติบโตโดยมีเป้าหมายชีวิตควบคู่กับการสร้างบารมีและก็การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะท่านก็ขอน้อมนำบุญทั้งหมดนี้ค่ะถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อทั้งสองนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระครูสิริศาสนาวิเทศมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเป้าหมายในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยมีหลวงพ่อและก็ครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะสติสบายอีกทั้งสม่ำเสมอคือถ้าแกล้วสามเกลอทหารแก้วหากทำอย่างนี้เจอธรรมะแน่จิตพร่างสว่างแล้วมั่นแล้วกลางกายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีการอย่างไรจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักมีอยู่ว่าสติกับสบายต้องไปคู่กันพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสและบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่การกำหนดสติต้องทำอย่างสบายสบายนอกจากสติกับสบายแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นหลักวิชาสำคัญของการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือความสม่ำเสมอซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ความสม่ำเสมอของการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายได้ไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงใดก็ขอให้เพิ่มสิ่งนี้เป็นภารกิจประจำวันเข้าไปด้วยและไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามจะหงุดหงิดขุ่นมัวหรืออารมณ์แจ่มใสสุขภาพจะแข็งแรงหรือจะเจ็บป่วยไข้ซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังขารหรือกลับมาดึกดื่นดื่นแค่ไหนก็ขอให้ปฏิบัติธรรมไปเถอะการที่เราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอนี้จิตใจของเราจะถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกๆวันใจของเราจะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่สถิตของพระธรรมกายถ้าเราทำได้อย่างนี้เท่ากับเรากำความสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายล้านเปอร์เซ็นต์

คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาประกอบด้วยสติและสบายควบคู่กันไปในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้จิตของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาเบาสบายและนุ่มนวลยิ่งขึ้นไปค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย

วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียว

ไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทางการนำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่
ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนั้นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่ง
นำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมารยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะว่าสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมารบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมารเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจั

วาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่ง

ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3 เดือนตามพุทธบัญญัติ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยพระเทพสิริวชิรรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเข็งเขตพระอารามหลวงนำพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาล

การเข้าพรรษาแด่พระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเกียรติเขตพระอารามหลวงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมนำธูปเทียนแพพวงมาลัยและทัยธรรมเข้าร่วมสามีจิกรรมถวายพระมหาเถระทั้งสองรูปโดยที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้นัดหมายวันเวลาประกอบพิธีสามีจิกรรมพร้อมกันเพื่อรักษาความพร้อมเพียงและขนบธรรมเนียมอันดีงามที่คณะสงฆ์ได้สืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตามพระธรรมวินัยและขอขมาลาโทษต่อพระเถระผู้ใหญ่ในสิ่งที่อาจเคยล่วงเกินทั้งทางกายวาจาและใจพร้อมทั้งรับโอวาทและข้อคิดอันทรงคุณค่าเพื่อนำไปเป็นหลักในการครองตนบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญงอกงามในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมตตาให้โอวาทโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาพระธรรมวินัยการดำรงความสามัคคีในหมู่สงฆ์และการตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนแห่งการจำพรรษาเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาและประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์ไปสอนสมาธิณห้องพิจารณาคดีของศาลในสหราชอาณาจักรพระชาลีวังสะทะโรผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์จากท่านผู้พิพากษาในเจลให้ไปบรรยายธรรมะและสอนการทำสมาธิณห้องพิจารณาคดีของท่านภายในคลาสมีผู้พิพากษาเพื่อนผู้พิพากษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศาลหลายท่านเข้าร่วมรับฟังธรรมะและฝึกนั่งสมาธิด้วยความสนใจโดยพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องสมาธิเบื้องต้นโดยได้อธิบายหลักการของสติและความสบายซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำใจให้สงบพร้อมทั้งอธิบายความหมายของพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติสมาธิโดยใช้หลักสติและความสบายพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้น้อมนำใจนึกว่าตัวเราเป็นพระพระเป็นเราเพื่อให้ใจเข้าถึงความสงบความบริสุทธิ์และความสุขภายในที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถน้อมใจระลึกถึงพระเจ้าหรือครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและความบริสุทธิ์เพื่อเป็นอารมณ์แห่งความสงบได้เช่นกันหลังการปฏิบัติสมาธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายสงบและมีความสุขจากภายในพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการจัดคลาสสมาธิในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยพิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระในสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและจากวัดกัลยาณมิตรทั้งไทยและต่างชาติมาเป็นเนื้อนาบุญอาทิพระราชวัชราวิเทศรองประ

ทานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่หนึ่งวัดสุทธาวาสเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูรัตนปัญญาวิเทศเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดรัตนปัญญาพระอาจารย์ทินเวียนหุยจากวัดเดียวงูและพระอาจารย์หุยเซจากวัดชีไหลและยังได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์ผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและตัวแทนจากบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างผู้ประสานงานการก่อสร้างเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานก่อนที่จะได้รับฟังสุนทรพจน์จากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาและผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจากนั้นพระนิโคลัสฐานิสโรได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำคณะสงฆ์และสาธุชนกลั่นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รองรับอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้คณะสงฆ์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติอันเป็นมงคลลงบนผืนแผ่นดินบริเวณก่อสร้างเพื่ออธิษฐานจิตให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคทั้งปวงสำหรับพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาพุทธศาสนสถานอันทรงคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาและความสามัคคีของคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วโลกที่พร้อมใจกันสนับสนุนการสถาปนาศาสนสถานแห่งนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นหลักฐานแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: มัคคะเทวชาดกชาดกว่าด้วยเทวทูตพุทธกาลสมัยครั้งที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระบรมสัมมาสัมโพธิญาณเผยแผ่พระธรรมคำสอนเพื่อนำชาวโลกไปสู่ทางดับทุกข์นั้นยังมีภิกษุกลุ่มหนึ่งนั่งประชุมสนทนากันในธรรมสภาณพระเชตวันมหาวิหารถึงการที่องค์สมเด็จพระศาสดาเสด็จออกบรรพชาว่า
1: พวกท่านทั้งหลายในการก่อนโน้นพระศาสดาของพวกเราทรงเป็นถึงมกุฎราชกุมารแห่งสากยะวงศ์อันยิ่งใหญ่เชียวนะ
2: พระองค์ทั้งพร้อมด้วยเพชรนิลจินดามากมายทั้งเครื่องบำรุงบำเรอความสุขอันประณีตแต่พระองค์ก็ยังละทางโลกออกมาบวชช่างน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก
1: ใช่พระองค์ทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการอันสูงส่งสุดที่จะหาประมาณมิได
3: ้ทรงยอมสละราชสมบัติเสด็จออกมหาพิเนสกรมเพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ นำชาวโลกทั้งปวงล่วงสู่การดับทุกข์ที่แท้จริง
0: ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายผู้พรั่งพร้อมด้วยเครื่องบำรุงบำเรอความสุขนั้นแต่ทว่าความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกนานวันเข้าก็เป็นความเบื่อหน่ายหาใช่ความสุขที่แท้จริงในวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มได้เสด็จออกไปนอกพระบรมมหาราชวังทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่อันได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณเพศเพียงเท่านั้นก็ทรงได้สติมองเห็นภัยในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์พระองค์จึงทรงหมดอาลัยในโลกียสุขตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเสด็จออกมหาพิเนกรมหันหน้าเข้าสู่ธรรมะเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณลำดับนั้นพระศาสดาได้เสด็จมายังโรงธรรมสภาทรงประทับนั่งบนพุทธอาสน์แล้วตรัสถามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหรือ
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอื่นใดหากแต่นั่งพรรณนาถึงการเสด็จออกบรรพชาของพระองค์เท่านั้น
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมิได้ออกเนกขัมมะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้ออกเนกขัมมะมาแล้วเหมือนกัน
0: เมื่อได้ยินดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสเล่าถึงการเสด็จออกมหาพิเนสกรมของพระองค์ให้ฟังดังนี้อดีตการนานมาณกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหรัฐยังมีพระมหาธรรมราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามัคคเทวะพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองในยามนั้นสงบสุขร่มเย็นจึงเป็นที่จงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรและข้าราชบริพารยิ่งนักในกาลนั้นมนุษย์มีอายุยืนยาวถึง 252,000 ปีเหตุเพราะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างบนโลกยังมีความบริสุทธิ์ผู้คนกินดีอยู่ดีไม่มีสัพพภัยมาแผ่วผ่านทุกคนต่างปรารถนาดีต่อกันเรื่อยมาถึงกระนั้นพระราชามัคคเทวะก็ไม่ได้หลงไหลเพลิดเพลินอยู่แต่ในความสุขจากราชสมบัติเท่านั้นแต่ทรงระลึกพระองค์อยู่เสมอว่าความตายต้องมาเยือนพระองค์เข้าสักวันวันหนึ่งขณะที่พระราชามัคคเทวะประทับอยู่ในพระอุทยานตามลำพังพระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอกบัวในสระบ้างก็ยังตูงเต่งบ้างก็เบ่งบานบ้างก็แห้งเหี่ยวโรยราไปตามกาลเวลาอันเป็นสัจธรรมในธรรมชาติเหล่านั้น
5: ชีวิตคนเรานี้ช่างไม่จีรังยั่งยืน เมื่อเป็นเด็กเติบโตล่วงเข้ามัชชิมวัยก็แก่ชรารอวันตายเวลาแห่งชีวิตเนี่ยช่างเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันย้อนกลับ
4: พระเจ้ามกธเทวะนั้นทรงให้การเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่งพระองค์ตรัสเรียกช่างกาลบกมาตัดตกแต่งพระเกศาว่า
5: ดูก่อนช่างกาลบกผู้เป็นสหายท่านเห็นผมงอกบนศีรษะของเราในการใดท่านจงบอกแก่เราในการนั้น
6: พะยะค่ะฝ่าพระบาท
4: วันหนึ่งนายช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกเส้นหนึ่งในระหว่างพระเกศาทั้งหลายอันมีสีดังดอกอัญชันของพระราชามกธเทวะจึงกราบทูลว่า
6: ข้าแต่องค์สมมุติเทพมีพระเกศางอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่พระองค์พะยะค่ะ
5: สหายถ้าเช่นนั้นท่านจงถอนผมงอกนั้นแล้วจงนำมาวางในมือของเรา
6: พะยะค่ะฝ่าพระบาท
4: ช่างกลบกจึงเอาแหนบทองถอนพระเกศางอกเส้นนั้นแล้วนำมาประดิษฐานอยู่ในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชามกธเทวะ
6: นี่พะยะค่ะพระเกศางอกเส้นนั้น
4: เมื่อพระราชาได้ทรงเห็นผมงอกของตนแล้วก็ทรงคิดตรึกตรองถึงวัยอันล่วงไปพระองค์ทรงสังเวชพระทัยเป็นยิ่งนัก
5: ดูก่อนมคธเทวะผู้โง่เขลาบัดเนี้ยชีวิตเราล่วงเลยมาถึงวัยชราแล้วหรือนี่เหลือเพียง 84,000 ปีจนตราบเท่าผมงอกเกิดขึ้นก็ยังมิอาจละกิเลสทางโลกได้เลยผมงอกเส้นเนี้ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งพญามัจจุราชที่รอเราอยู่เบื้องหน้าเราคงหลีกหนีไม่พ้นความตายเป็นแน
4: ่เมื่อพระเจ้ามคธเทวะทรงรำพึงถึงพระเกศางอกที่ปรากฏแล้วความเร่าร้อนพระทัยภายในก็เกิดขึ้นยังผลให้พระเสโธในพระสรีระก็ไหลออกต้องใช้ผ้าสาดกซับพระเสโธออกพระองค์ทรงมีพระดำริว่า
5: เราควรออกบวชในวันนี้แหละ
4: เมื่อพระราชามคธเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จึงทรงประทานบ้านเพื่อเป็นรางวัลแด่ช่างกลบกพร้อมทั้ง

0: จะออกผนวดแสวงธรรมก็พากันไปเข้าเฝ้าแล้วทูลถามถึงเหตุด้วยความสงสัยว่า
1: ข้าแต่องค์สมุติเทพอะไรเป็นเหตุแห่งการทรงผนวดของพระองค์พระยะค่ะ
2: ผมที่งอกบนศีรษะของเรานี่เกิดแล้วพรากเอาวัยหนุ่มไปจากเราซะแล้วเหมือนกับพญามัจจุราชมาบอกแก่เราว่าจงหยุดปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ค่าเช่นนี้ถึงเวลาที่เราควรจะออกบรรพชาได้แล้ว
0: พญามัจจุราชที่พระราชามัคเทวะตรัสถึงมีชื่อว่าเทวะเรียกว่าเทวทูตผมงอกจึงเปรียบเสมือนหนึ่งพญามัจจุราชที่มาเตือนสติให้บุคคลระลึกถึงวัยที่ล่วงไปเมื่อผมหงอกทั้งหลายปรากฏบนศีรษะของบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเป็นเหมือนยืนอยู่ในสำนักของพญามัจจุราชเพราะฉะนั้นผมหงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่าทูตของเทวะคือมัจจุที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตเหมือนเทวะ

0: ระราชามัคคเทวะนั้นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงสละราชสมบัติบวชเป็นฤาษีในวันนั้นเองประทับอยู่ในมัคคอัมพวันนั้นเจริญพรหมวิหาร4อยู่ 84,000 ปีดำรงอยู่ในฌานอันไม่เสื่อมครั้นถึงคราสวรรคตแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกนั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิครองราชในกรุงมิถิลาสืบต่อวงของพระองค์ที่เสื่อมลงและทรงผนวชในอัมพวันเจริญพรหมวิหารกลับไปเกิดในพรหมโลกตามเดิมครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจ4ในเวลาจบอริยสัจภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสักทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้ออกมหาพิเนสกรมแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้ออกบรรพชามาแล้วเหมือนกัน
1: สาธุ
0: ในวาระการต่อมาช่างกัลบกกำเนิดเป็นพระอานนท์พระโอรสในพระราชามัคคเทวะกำเนิดเป็นพระราหุลส่วนพระราชามัคคเทวะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกอุตตังมังคะรุหาไมหังอิเมชาตาวโยหะราปาตุภูตาเทวทูตาอัพพัชชาสัมโยมะมังผมที่งอกบนศีรษะของเรานี้เกิดขึ้นนำเอาไว้ไปเสียเทวทูตปรากฏแล้วบัดนี้เป็นสมัยบรรพชาของเรา

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็วันที่11สิงหาคมนะผ่านวันเข้าพรรษามา12วันแล้วนะแป๊บเดียวนะเช่นเคยนะก่อนที่จะไปถึงหัวข้อที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในการแสดงธรรมในวันนี้คือทศบารมีมหาเศรษฐีแห่งพุทธกาลเนี่ยก็เราจะมาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อธรรมชโยกันในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: ม
1: กันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้
2: าย
1: ิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะจ๊ะดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการข่าว
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นพออย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการกล่าว
0: จ้าเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: สุ

0: านีมานี
1: มาอย่าง
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สา
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สา
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
0: ครับ
1: คาถาที่รวยกับเศรษฐีก็เรียกว่าคาถา
0: สวัสดี
1: สวัสดีจ้า

0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็น
1: สวรรค์ผี
0: สวรรค์ผีเลยกันไปทุกชาติเนี่ยจ้า
1: สาธุ

0: วันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะสาธุแล้ววันนี้ใครแอบดูซีรีส์บ้างได้ยินมาว่าบางคนดูกันยันสว่างบางคนดูจนลืมวันลืมคืนก็มีอย่าไปดูเลยจ้าเสียเวลาเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ
0: วันนี้มาว่ากันเรื่องของความคิดเพราะมนุษย์ทุกคนนี้เรื่องความคิดไปไม่พ้นนะ
1: คร
0: ับ แล้วบางคนอาจจะคิดว่าความคิดถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมนั่งทีไรแล้วก็คิดทุกทีจนเกิดความท้อโอ้ชาตินี้เราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะเข้าถึงดวงใสองค์พระใสๆอย่างที่ใครๆก็เข้าถึงกันแหละนะเนาะบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะจ๊ะ

0: คือเราไปรู้สึกว่าตัวเรากลายเป็นพลังแห่งความคิดที่มันทะลักออกมาพอตอนลืมตามันก็จะมาคอยคิดเท่าไหร่แต่ความคิดเจ้าจะผุดผ่านตอนหลับตาทุกทีเลยหลับตาทีไรก็คิดทุกทีเลยเราก็เลยเกิดอาการต่อต้านความคิดที่ผุดผ่านมานะจ๊ะโปรดจำเอาไว้เถิดว่าที่ใดมีความคิดที่นั่นก็ฝึกจิตได้วิธีการคือทำตัวเหมือนท่อน้ำที่ให้กระแสทานน้ำไหลผ่านเราก็เป็นท่อทานในความคิดที่ไหลผ่านอย่าไปต่อต้านมันนะจ๊ะแต่ก็อย่าไปส่งเสริมมันเนาะเราทุกๆความคิดของเรามันจะเหมือนกระจกที่ส่องให้ตัวเรารู้ว่าตอนนี้จิตใจของเราบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างจะมันก็จะออกมาจากความคิดนี้นะจ๊ะเราบริสุทธิ์ไหม
1: บริสุทธิ์จ้า
0: บริสุทธิ์นะแล้วเราก็แค่เฝ้าดูอย่างเฉยเฉยโดยไม่ต้องไปนึกไปคิดหรือไปปรุงแต่งต่อให้เฉยเฉยความคิดมันมาก็คิดได
1: ้
0: ฝ่ายคิดไปใช้
1: ค
0: ำว่าช่างมันนี่นะแต่ก็ว่าช่างมันเฉยนี่แหละเดี๋ยวจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูจากความมืดก็จะมีสิ่งใหม่มาคือความสว่างจากความสว่างก็จะมีสิ่งใหม่ๆมาคือดวงใสๆจากดวงใสๆก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมาเห็นไหมให้เราดูนะจ๊ะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาเองแค่เราทำให้ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดแห่งความสมหวังในการนั่งธรรมะจ้
1: า
0: ถ้าเราทำให้ถูกวิธีนะจ๊ะเรามาฟังกลอนกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่านยาต่อต้านก็จะหายถ้าไม่สนเหมือนกระจกคันช่องส่องใจต้นให้รู้ว่าดวงกมลเป็นอย่างไรบางช่วงใจของเราไม่พองผุดแต่บางช่วงบริสุทธิ์แสนสดใสจงเฝ้าเพียรเรียนรู้ให้เข้าใจจะมีสิ่งใหม่ๆให้เราดูเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อต้านความคิดอะไรนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวาน
1: ครับ
0: ที่ว่าปากหวานเพราะเขาบอกว่าร ักของพ่อสุดหัวใจนี่เนาะไม่รู้ใครแล้ววันนี้จะเป็นตอนพระบุญช่วย
1: พระบุญช่วย
0: บุญช่วยส่งเสริมนี่นะผู้นำแสงทางสู่หัวใจล้านนะ
1: โอ้สา
0: ธุเปิดที่เพลงล่องแม่ปิ่ง

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระบุญช่วยจันโทปาโสประธานสงฆ์ทุติยสถานแห่งแรกของโลกนั่นคือทุติยสถานล้านนาไหนองค์ไหนจ๊ะนี่นี่จะองค์นี้จ้ะนี่ทุติยสถานแห่งแรกของโลก
1: ใช่
0: นั่นคือเทวดาสถานล้านนาจ้าประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยารวมทั้งรองประธานโซนเหนือหนึ่งด้วยครับใครจ้า
1: องค์เดียวกัน
0: องค์เดียว
1: หลายตำแหน่งครับหลายตำแหน่งคร
0: ับ อ๋อหลายตำแหน่งเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอ้ยนี่ไม่ได้ใส่แว่นนี
1: ่

0: นี่เนาะแล้วพ่อครับครับหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมถึงชื่อบุญช่วยก็เพราะว่าปู่ของปู่ท่านชื่อบุญช่วยชื่อนี้จึงถูกส่งต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นมาถึงผมครับจากบุญช่วยแรกนะบุญช่วยบุญช่วยบุญช่วยกระทั่งถึงส่งต่อมาถึงผมครับแล้วพ่อครับผมขอสารภาพตามตรงเลยสมัยเด็กผมเคยอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะรู้สึกว่าชื่อนี้ชะเอยเหลือเกินไม่นะไม่ใช่เลยเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นนี่จ้ะแต่พอโตขึ้นได้มาบวชกลับรู้สึกว่าชื่อบุญช่วยนี้เหมาะกับชีวิตพระอย่างไม่น่าเชื่อเขียนก็ไม่มีใครเขียนผิดอ่านก็ไม่มีใครอ่านผิดจำก็ง่ายที่สุดแล้วพ่อครับผมเป็นเด็กปัตตานีปัตตานีที่เกิดมาเห็นแต่ทะเลไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะสอบเอ็นทรานติดมหาลัยแม่โจ้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นี่วิศวกรรมเนาะไม่ธรรมดานั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ต้องเดินทางไกลเพียงลำพังจากปลายด้ามขวานภาคใต้สู่ดินแดนล้านนาภาคเหนือนี่ใช่ไหมจากปัตตานีถึงเชียงใหม่ผมใช้เวลานั่งรถไฟ3วัน2คืน
1: ใช่ครับ
0: ฮะนั่งรถไฟเหรอ
1: ใช่
0: สามวันนี่เหรอ
1: ใช
0: ่สองคืน
1: ได้ชื่อว่าถึงเขาชักไม่ถึงเขาชัก
0: โอ้ขอแค่ขึ้นรถไฟไม่ผิดขบวนก็ถึงเชียงใหม่แน่นอนครับจากเด็กที่เคยเห็นแต่ทะเลสิ่งแรกที่เห็นเมื่อมาถึงเชียงใหม่คือภูเขาเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ท้าผมตื่นได้กลับไม่ใช่ภูเขาครับแต่สันนิษฐานสิ
1: วัดครับวัด
0: วัดเยอะเนอะสิ่งที่ผมตื่นได้กลับไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นวัดครับ

0: เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นวัดเยอะขนาดนี้มาก่อนวัดอยู่ติดกับวัดมองไปทางไหนก็เจอแต่
1: ว
0: ั
1: ด
0: ถึงกับคิดในใจถ้าเอาวัดสักวัดกลับไปไว้บ้านได้ก็คงจะดี
1: เอาวัดไปเลย
0: เอาวัดไปเลย
1: ไม่ต้องสร้าง
0: ยกไปเลยนี่ไปเชียงใหม่วัดเยอะแล้วก็นี่เนาะเลยเลิกเรียนที่นี่นะช่วงเรียนที่มหาลัยแม่โจ้ผลการเรียนเริ่มออกอาการอะไร
1: หน้าเป็นรวงอาการหน้าเป็น
0: เอ๊ะแอบดูว่า
1: หน้าเป็นรวงมาคนเดียว
0: มันก็ไม่ใช่ถึงกับน่าต้องไปดูแลอะไรนะน่าเป็นอาการออกงี้จ้ะถ้าไปที่เหมืองเราจะรู้จักนี่อ๋อรอดแล้วถูกต้องจ้าอาการรอดแล้วนี่เนาะก็ใช้เวลากิจกรรมมากกว่าตำราเรียนวันหนึ่งพี่ประธานชมรมพุทธเดินมาบอกว่าถามดูลองไปบวชไหมสมาธิจะดีขึ้นกระเรก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเนาะโชคดีที่ปีนั้นมีพี่คนหนึ่งมาเปิดเดี่ยวไมโครโฟนเอ๊ะทำไมรู้จักอ่ะฮะถูกต้องจ้ะปีนั้นพี่โน้ตอุดมแต้พานิชมาเปิดเดี่ยวไมโครโฟน
1: ค
0: ุยอยู่คนเดียว มีคนฟังบอกรุ่นเปิดเดี่ยวแล้วก็ชวนบัวที่มหาลัยแม่โจ้โดยมีหัวหน้าชั้นเป็นพิธีกรพี่โน้ตเล่าชีวิตตัวเองตั้งแต่เรียนไม่เก่งจนชีวิตเปลี่ยนเพราะการบวชผมนั่งฟังแล้วก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันชีวิตเราเลยนี่นะคิดไปคิดมาก็ไม่อยากนั่งรถไฟกลับปัตตานีอีก3วัน2คืนเลยตัดสินใจบวชธรรมทายาท
1: สา
0: ธุรุ่นที่25ปี2540ครับสา
1: ธุ
0: โอ้โหมีภาพยืนยันนะนี่พี่โน้ตนั่งอยู่ไหนให้กำลังใจน้องที่แม่โจ้ว่าใครบวชพี่โน้ตจะมาร่วมงานด้วยผมครับเอ๊ะทำไมตอนนี้ยังเน่นะ
1: คร
0: ับผมครับไอ้ตัวนั้นยังตัวเล็กแต่มันตัวใหญ่อยู่

ก็ตัวเล็กก็ตัวเล็กเลยงงอ่ะวันนี้ตัวใหญ่อ่ะว่าเอ้ยองเดียวไปแล้วบ่าวไม่รู้พอมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกผมตะลึ่ง

0: พอมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกผมตะลึงไปหมดนะครับทั้งวัดที่ใหญ่มากๆจนเดินแทบไม่ทั่วคนบัวที่เยอะจนจำหน้าแทบไม่หมดจำหน้าแทบไม่ได้แล้วคนบวชเยอะเหลือเกินเนาะแต่ผมกลับจำหลวงพ่อได้ผมรู้สึกว่าทำไมหลวงพ่อเอ๊ะ
1: สว่างดูดีบอกใ
0: ส่ต้องไปถามท่านเลยมาถึงเวลานั่งสมาธิโอ้ท่านเป็นที่เลิฟของยุง
1: ย
0: ุงไม่ไปองค์ไหนเลยยุงมาที่ท่านเห็นไหมจ๊ะนี่มาที่พระโพธิสัตว์อุสระเลือดเนื้อยุงก็กัดเต็มแขนแต่ใจผมกลับสบายนี่ไม่ใจพระโพธิสัตว
1: ์
0: ตัวเบานี่ขนาดยุงกัดนะตัวยังเบาถ้ายุงไม่กัดก็ต้องเบาตัวขยายยังบอกไม่ถูกพอจบโครงการผมก็กลับมาเรียนต่อพร้อมรับบุญเป็นอาสาสมัครที่ทุดงกสถานลานนาโอ้ดีจังดีจังแล้วก็ได้ผลจริงๆครับเกรเชเลียเริ่มเชื่อฟังผมจาก 2.54 ก็เพิ่มขึ้นทุกปีจนเรียนจบที่เกรด 5
1: ห้า
0: อยู่ข้างหลัง
1: สามจ
0: ุ
1: ดห้า
0: สามจุดเจ็ดห้าครับโหเกือบสี่นะหลังจากเรียนจบแล้วผมก็มาสมัครเข้าโครงการบัณฑิตแก้วของหลวงพ่อนี่จ้ารอนะ
1: ร
0: อหลังเป็นบัณฑิตแก้วครบ1ปีผมตั้งใจว่าจะกลับไปทำงานเลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ที่ปัตตานีครับ
1: คร
0: ับ แต่ก่อนกลับดูนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ผมขอบวชอีกสักครั้งนี่ใจท่านวนเวียนอยู่กับชีวิตสมณะนี่นะผมขอบวชสักครั้งในรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อนี่30ปี56 30 นี่เนาะเพียงเพราะผมอยากเห็นหลวงพ่อใกล้ๆอีกครั้งนี่พอบวชแล้วก็ได้รับฉายาว่าจันโทภาโสแปลว่าผู้มีแสงสว่างดั่งดวงจันทร
1: ์สาธุ
0: และยังมีคำว่าจันทร์ของหลวงปู่คุณยายจันทร์อยู่ด้วยตอนนั้นนะครับใจผมฟูทันทีเลยนี่จ้ะวันนั้นเองใจผมรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างครับ

0: บวชได้เพียงวันเดียวว ันนั้นผมถูกคัดเลือกเป็นพระพี่เลี้ยงแต่ในงานมันก็หลั่งไหลกันมาแทบไม่มีช่วงพักเลยทั้งเป็นพระพี่เลี้ยงแทบทุกโครงการโครงการนั้นก็เป็นพระพี่เลี้ยง
1: โครงการ
0: นี้ก็เป็น
1: พระพี
0: ่มาอีกโครงการหนึ่งก
1: ็
0: พระพี่เลี้ยงนี่เนาะผมก็มีหน้าที่ตอบคำเดียวครับนี่เนาะ
1: ค
0: ือเป็นคนไม่คิดมากนี่เออไม่คิดมากรับบุญเพลินเลยที่สำคัญผมยังเดินเชียร์พระน้องๆทุกรูปว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีให้อยู่ต่อกับหลวงพ่อนะ
1: อ
0: ย่าออกไปไหนเลยนะและเชียร์ตัวเองด้วยเปล่าจ้า
1: ใช่เชียร์ตัวเองด้วยเชียร์น้องทุกคนการเชียร์ตัวเองครับ
0: ก็เชียร์ไปเชียร์มา
1: ใช่ครับ
0: โอ้สุดท้ายเนี่ยบุญเชียร์ก็ทำงานสำเร็จล็อกผมให้กับหลวงพ่อแบบรถไม่ออกสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับหลังจากออกพรรษาปี2544ตอนนั้นผมเพิ่งบวชได้เพียง2พรรษาโมกนะมอบหมายไปทำหน้าที่ประจำทุดงคสถานล้านนาณเชียงใหม่
1: สาธ
0: ุโอ้รู้จักไหมจ๊ะ
1: รู้จักคร
0: ับ ทุดงคสถานล้านนาเชียงใหม่เนาะ
1: ครับ
0: ผมจึงได้ทราบว่าทุดงคสถานแห่งนี้เกิดขึ้นจากมโนปณิธานหลวงพ่อดังอวาที่ได้จารึกไว้เมื่อปี2529ว่าหลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านนาขอสถาปนาผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนาเป็นทุดงคสถานแห่งแรกของโลก

0: ต่อไปที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะเกิดก้องไปทั่วโลกนี่เนาะเทวดากสถานล้านนาครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กไปเยี่ยมเมื่อปี2529เดือนกันยายนนี่นะโอ้เพิ่งเห็นภาพนี้ฮะไม่เคยเห็นมาก่อนประวัติศาสตร์ในความปรับเพื่อมาคุณยายอาจารย์เมตตาเยือนทศดงกัสถานล้านนาสาธุเอ๊ะคุณยายท่านไปด้วยเนาะโอ้สาธุจ้ะโอ้คุณยายท่าน
1: บอกคุณกัน
0: โอ้เมื่อมาถึงกิจกรรมกัสถานล้านนาผมได้รับบุญดูแลน้องๆชมรมพุทธที่มาลัยเมจโจมหาลัยเชียงใหม่และราชภัฏเชียงใหม
1: ่สา
0: ธุอ๋อสามน้องมหาลัยเลยเนาะ
1: ครับผม
0: งานบุญกำลังสนุกเลยครับน้องๆเข้าวัดกันเยอะมาก
1: สาธุ
0: หลายคนก็อยู่สร้างบารมีต่อจนกลายเป็นพระภิกษุวัดสุวรรณิกาขององค์กรครับ
1: สา
0: ชมรมพุทธที่เริ่มต้นจากนักศึกษาวันนี้ได้ทราบพระสุภาสวัสดิกาผู้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรจำนวนหลายท่านครับนี่อุบาสิกาวรกัญญาไหน
2: อยู่ต่างประเทศครับ
1: อยู่ต่างประเทศครับ
0: ประเทศอะไร
2: ประเทศอเมริกาเมืองชิคาโก้ครับ
0: มีอุบาสิกา1อะไรอ่ะนี่ว่า
2: จ
0: ะ
2: รัตนสิริชัยครับ
0: หื
2: ออยู่ที่ล้านนาครับตอนนี้ไม่ได้มา
0: อ๋อไม่ได้มาเลยจ้ะแล้วก็พระธีรพงศ์ธีรวังโส
2: รับบุญอยู่ที่ญี่ปุ่นครับ
0: โอ
1: ้จบออกทั่วโลกเลยครับ
0: โอ้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วพระวินัยจรกล้าธรรมโชติสิโป
1: นครสวรรค์
2: มาครับมา
0: โอ้นครสวรรค์นะอ๋ออยู่ตรงนี้มาก่อนเลยจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ อ๋อโอ้ชาวสวรรค์เยอะเลยเนี่ยหลวงพ่อครับเวลาผ่านไปเพียง2ปีตอนผมบวชได้4พรรษาพระภาวนาธรรมวิเทศเลโลนาชานา
1: อาจารย์
0: ประธานที่ปรึกษาทุตโตกสารล้านนาเรียกผมก็พบด่วนเป็นการส่วนตัวท่านพูดสั้นๆว่าต่อไปนี
1: ้
0: จบ
1: สั้นมากเลย
0: ฮะ
1: ก็ขอคิดครับ
0: โอเคโอเ
1: ค
0: ให้ท่านเป็นประธานสงฆ์ทุตโตกสารล้านนาผมก็ตอบตามสัญชาตญาณทันทีว่า
1: ครับ
0: ครับพอมานอกห้องเท่านั้นแหละครับผมก็เดินครุ่นคิดอยู่คนเดียวว่าเมื่อกี้หลงหน้าหมายถึงผมจริงใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นผมเพิ่งบวชได้แค่4ภาษาเองตัวเองมีคุณสมบัติอะไรท่านถึงเลือกผมสุดท้ายก็เลือกคิดเมื่อหลวงหน้าเลือกแล้วก็เลือกเข
1: า
0: ผมก็ทำหน้าที่อย่างเดียวนะคือไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับนี่หลวงหน้าชาณาพิญญาผู้อากาศผมได้เรียนรู้เติบโตและสร้างบารมีบนผืนแผ่นดินล้านนาครับนี่ท่านไปเยี่ยมผมครับท่านเดินหล่อๆชี้มือโน่นชี้มือนี่แหละครับโอ้ผมก็มองตามครับนี่จ้ะโอ้

0: นี่มีหลักฐาน
1: มีหลักฐาน
0: ยุคนั้นจะว่าสมุทรสาการจะได้ลงมาประชุมกับหลวงพ่อธรรมจิโยทุกต้นเดือนแม้ผมจะเป็นเจ้าอาวาสใหม่ป้ายแดงภาษาน้อยที่สุดแต่ก็ยังได้รับโอกาสนั่งอยู่ในห้องหลวงพ่อได้พูดถึงว่าหลวงพ่ออยากให้มีศูนย์สาขาทุกจังหวัดตรงนี้มีกี่จังหวัดครบทุกจังหวัดใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่ออยากให้มีศูนย์สาขาทุกจังหวัดเพื่อให้ทุกคนได้มาศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมเน้นสร้างคนก่อนสร้างของและทำตามนี้ป่ะจ๊ะ
1: ตามนี้
0: หลังฟังโอวาทสั้นๆกับหลวงพ่อวันนั้นเมื่อกลับมาที่ล้านนาแล้วผมก็เหมือนโดนกดปุ่มหมดลุยอะไรที่ไม่เคยทำก
1: ็
0: ทำหมดยันอดทนมันเพียรเรียนรู้ลุยทุกงานนี่ลุยหมดตั้งแต่นั่งมาที่อบรมเผยแผ
1: ่
0: ก่อสร้างมันถึงหาปัจจัยมันก็ใช้ปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องจบงานผมลุยได้4ปีสร้างทีมได้มั่นคงก็ซื้อที่ดินด้านข้างเพิ่มอีก27ไร
1: ่
0: ในปี2550รวมกับที่เดิม33ไร่พื้นที่ทั้งหมดจึงเพิ่มเป็น60ไร่ตอนที่เคยไปตอนนี้มัน33ไร
1: ่
0: เพื่อรองรับการสร้างบารมีของชาวล้านนานี่จ้ะ
1: คร
0: ับ โอ้โห60ไร่แล้วเนาะ
1: คร
0: ับ วันนี้ทุกดวงศาลล้านนามีพระภิกษุบุคลากรและเจ้าหน้าที่กว่า70ชีวิต
1: สา
0: ธุเริ่มสร้างบารมีและขยายงานไปแผ่พระพุทธศาสนา
1: สา
0: สาธุจ้าอ๋อรวมเป็น60ไร่แล้วผมไม่รู้หลวงพ่อไม่เคยเยสพันว่าไงว่าตามกันครับ

0: พอผมและเจ้าภาพร่วมกันซื้อที่ดินได้สำเร็จในกฐินเดียวหลวงพ่อทัตตาชีวและหลวงนาชนาก็เดินทางขึ้นมาเชียงใหม่พร้อมกันเลยนี่เนาะท่านมาเพื่ออัดบารมีหลักสูตรเข้มข้น3วัน2คืนนี่วันแรกลงจากรถปุ๊บท่านชวนเดินตรวจวัดทันทีตั้งแต่ท้ายวัดถึงหน้าวัดนี่เนาะไม่มีอะไรถูกเลยครับฮะแพงหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าองค์นั้นลงตำรวจนี่นะต้นไม้ใบหญ้าลังกาเสาบันไดป้ายสีอักษรโดนหมดตอนแรกบุคลากรเดินตามกันเต็มเลยครับแต่พอหลวงพ่อตัตตะเริ่มตรวจการบ้านพร้อมตบไหล่ผมดังเพี้ยเพี้ยผมหันกลับไปดูอีกทีเหลือผมเดินอยู่คนเดียวเลยครับวันสุดท้ายที่ท่านตรวจผมคิดว่าน่าจะเบาลงสันนิษฐานสิเปล่าเลยครับเดินอีกหลวงพ่อทัตตะบอกว่าท่านพูดประโยคนี้จะจำได้แม่นทีเดียวนี่นะจ๊ะแล้วจะลืมไม่ลงเลยและใช่เลยภาษาไงภาษาท่านนี
1: ่
0: ยาอยู่เหมือนหมาเฝ้าวัดใช่เลยเชียงใหม่มีแค่ล้านนาหรือไปช่วยพี่บนดอยด้วยสามวันนั้นไหล่ผมแดงเลยแต่หัวใจผมสว่างขึ้นมากครับโอ้โหโอ้โหมีหลักฐานใช่เลยนี่หลวงพ่อตาและหลวงนาจานาพินโยเมตตาเดินทางขึ้นเชียงใหม่สอนหลักสูตรพิเศษ3วัน2คืนโอ้โหสุดยอดนี่จากนั้นปี2552หลวงพ่อตาชีวรและหลวงนาชนาก็มอบหมายให้ผมช่วยดูแลงานบนดอยอย่างจริงจังครับ
1: สาธุ
0: ชื่อโครงการนี้ว่าตะวันบนดอย

0: จากนั้นปี2552หลวงพ่อได้ชีโวและหลวงนาชนาก็มอบหมายผมช่วยดูแลงานบนดอยอย่างจริงจังครับชื่อโครงการรัฐบาลบนดอยพายาวชนสตรีบนดอยมาเรียนต่อปริญญาตรีให้ทุนการศึกษาควบคู่การอบรมศีลธรรมโดยหลวงพ่อท่านตากชีโวให้พี่อุบาสิกาพยงอินคุ้มนี่จ้ะมาเป็นพี่เลี้ยงรุ่นแรกตอนนี้เลิกแล้วมาอยู่วัดมั้ง
1: ให้ลูกน้องลูกน้องสืบทอดต่อครับ
0: หืมขอรับบุญอยู่มีเยาวชนและสาวชนบนดอยผ่านการอบรมไปแล้ว 200,000 คนอ่ะสาธุจ้ะหลายคนเรียนจบกลับไปเป็นครูเป็นผู้นำชุมชนเป็นอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญของพระธรรมจาริกและเกิดเป็นเครือข่ายวัดกระยาณมิตรเพิ่มขึ้นอีก13วัดครับโอ้นี่นะตะวันบนดอยโครงการสร้างโอกาสเยาวชนผู้หญิงบนพื้นที่ระดับสูงที่วันนี้เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 200,000 คนทำไมภาพออกมาดูไม่กี่ร้อยคนจากวันในงานมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอะไรที่หมู่คณะมอบหมายผมก็ตอบด้วยคำดีว่า yes นี่ครับแล้วลงมือทำทันทีโอ้ดีมากเลยทำไปทำมาทำมาทำไปทุกดวงก็ตถาและนากลายเป็นหมุดหมายแห่งการสร้างบารมีของชาวและนาตลอดทั้งปีเช่นมีบวชพระทุกเดือนกว่า 1,200 รูปสาธุจ้าบวชสามเณรลูกแก้วล้านนา39รุ่นกว่า 3,200 รูปสาธุจะปฏิบัติธรรมทุดงแก้วล้านนาทุกเดือนกว่า 8,300 คนกล่าวพระธรรมเจ้าผ่านการอบรมแล้วกว่า 1,200 รูปนี่โครงการบวชสำเนรล้านนาลูกแก้วล้านนา39รุ่นเราล้อมสำเนรแล้วกว่า 3,200 ลูกทุกวันที่ชาวล้านนาเดินทางมาสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องโอ้ดีสาธุจ้าหลวงพ่อครับผมอยากให้ชาวโลกได้สัมผัสเสน่ห์แห่งล้านนาจึงตั้งใจให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเดินเคียงคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นคือยี่เป็งกระทรวงศาสนาจึงจัดงานยี่เป็งอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นประจำทุกปีเลยครับและขยายการจุดโคมลอยไปแล้ว5ประเทศได้แก่มองโกเลียแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นอินเดียและฟิลิปปินส์โอ้นี่จ้ะโอ้โหโคมลอยชุลมุนเลยสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับทุกวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์สาขามากถึง13

0: ดูแลงานเผยแผ่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอกระจายอยู่ตามพื้นที่สำคัญทั่วทั้งจังหวัดเลยและในพรรษานี้มีศูนย์สาขาใหม่แห่งที่14เพิ่มขึ้นอีกคือธรรมอุทยานสุขสดใสอำเภอจอมทองครับ
1: สาธ
0: ุวันนี้ผมได้ทำตามว่าหลวงพ่อในการขยายงานเผยแผ่ทั่วทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้สำเร็จแล้วครับเพื่อให้บุคคลได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวครับเพราะผมรู้แล้วว่าบุญช่วยจึงสำเร็จครับ

0: สุดท้ายนี้ผมคิดถึงหลวงพ่อมากครับอยากจะได้เจอหลวงพ่ออีกครั้งเจอยัง
1: เจอครับ
0: เหมือนจันโทภาโสดวงจันทร์จะสว่างได้ฉันใดก็ต้องอาศัยแสงจากดวงตะวันฉันนั้นผมยังต้องมาพบหลวงพ่อเพื่อมาบอกกับหลวงพ่อว่ารักหลวงพ่อล้นใจ

วันนะเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเลยแต่วันนี้ก็ชั่วโมง5นาทีพอดีก็ได้ขอคิดได้บุญนะได้รับพรจากหลวงพ่อด้วยนะบางท่านฟังทบทวนโอวาทไปเนี่ยบอกหลับสบายเลยนะแบบใจโล่งโปร่งเบาตัวเบาหลับสบายเลยวันนี้หลวงพี่ก็เนื่องจากว่าได้ข้อคิดจากการไปเทศที่ DOU ด้วยนะซึ่งตอนนี้ DOU กำลังมีบท เรียนการศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนะคือเรื่องทศชาติชาดกกับมหาเศรษฐีในยุคพุทธกาลทศชาติชาดกนี่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะก็ไปฟังได้ที่ DOU Channel นะซึ่งน่าสนใจมากนะหลวงพี่ก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาที่มีจำกัดในวันนี้ประมาณสัก30นาทีเนี่ยจะพยายามแรปอัพนะในสิ่งที่ทางหลักสูตรทางDOUกำหนดไว้นะแต่คงได้ไม่ครบนะใครอยากจะฟังให้ละเอียดก็ไปเข้าฟังจากDOUได้นะมีเกือบทุกวันเลยช่วงนี้นะดังนั้นเดี๋ยวเราลงมาดูเรื่องทศชาติชาดกเลยนะนะก็มี PowerPoint ด้วยนะท่านใดไม่ได้ดูจอก็พยายามจะพูดให้ฟังสบายให้ฟังรู้เรื่องไปเลยนะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะอันนี้บางท่านก็ท่องเป็นคาถาเลยทศบารมีนะเตก็เตมิยะนะเนกขมะมหามะชะก็มหาชนกวิริยะบารมีสุก็สุวรรณสามเมตตาเนก็เนมิราชอธิษฐานมะก็มโหสถปัญญาบารมีภูภูริทัตศีลบารมีจะก็จันทกุมารนะขันตินาคนารทะมหาพรหมนะอุเบกขาวิทุรบัณฑิตนาวิสัจจะและเวสสันดรทานบารมีนะถ้าโดยสรุปย่อก็คือพระเตมียะกุมารเนี่ยคือยอมตายไม่ยอมเป็นทาสของกามอ่ะคือท่านเนี่ยเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์อายุได้เดือนเดียวนะพ่อให้ดูการตัดสินประหารโจรเนี่ยระลึกชาติได้ว่าตัวเองก็เคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ประหารโจรแบบนี้เหมือนกันนะครองราชแค่20ปีไปตกอุสุทนรกสัก 80,000 ปีนะระลึกชาติได้ก็เลยแกล้งเป็นหูเป็นใบ้หูหนวกเปียง่อยไปเลยนะ16ปีเต็มนะจนกระทั่งพ่อเห็นว่าทดลองทุกอย่างแล้วเนี่ยนะทั้งเอาช้างเอาขนมมาล่อตอนเป็นหนุ่มเอาผู้หญิงมาล่อยังไงก็ไม่ดีแล้วแล้วโหรก็กลับคำทำนายใหม่นะก็เลยให้เอาไปฝังทั้งเป็นนะสุดท้ายพอท่านรู้ว่าได้ออกนอกเมืองแล้วก็เลยนะก็เลยโชว์กำลังให้เห็นว่าท่านยังไม่ได้เป็นง่อยเปียเสียขานะยกราชรถทั้งคันได้เลยนะสุดท้ายก็ออกบวชแล้วก็ทำให้ทั้งเมืองออกบวชตามหมดเลยกษัตริย์อีก2เมืองจะมายึดเมืองพอมาคุยกับพระตรีมีกุมารเกิดศรัทธาออกบวชตามไปอีก2เมืองนะยอมตายไม่ยอมเป็นทาสของกามนะนี่กามบารมีต่อมาพระมหาชนกยอมตายไม่ยอมท้อนะเกิดเป็นคนต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จนะก็คือท่านไหว้ในมหาสมุทร7วันนะจนเทพธิดามาช่วยและสนทนาธรรมกันและประทับใจเทพธิดาก็เลยอุ้มไปไว้ในอุทยานและสุดท้ายท่านก็ได้ราชรถเสียงทายขึ้นเป็นกษัตริย์นะก็เป็นเมืองพระราชบิดาท่านนั่นแหละพระอริตชนกนะแล้วก็ของราชภายหลังเห็นต้นมะม่วงนะก็เลยได้คติออกบวชนะเนี่ยแต่ว่าภาพที่เราจำก็คือการว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร7วันนะวิริยะบารมียอมตายไม่ยอมท้อต่อมาสุวรรณสามยอมตายไม่ยอมแรงน้ำใจนี่คือเนกขัมมะบารมีขออภัยเมตตาบารมีนะเพราะว่าสุวรรณสามเนี่ยดูแลเป็นฤาษีนะดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดแล้วก็สัตว์ป่านี่รักหมดเลยนะสุดท้ายโดนพระราชาที่เป็นยักษ์ยิงนะก็ยังไม่ได้โกรธนะฝากให้ดูแลพ่อแม่ด้วยนะสุดท้ายก็พ่อแม่ก็ตาบอดนะแล้วก็มาตั้งสัจจะสุดท้ายก็เลยฟื้นขึ้นมาคือยังไม่ถึงกับตายทีเดียวนะฟื้นขึ้นมาได้โดยเมตตาบารมีแล้วก็คุณความดีพ่อแม่ก็หายจากตาบอดด้วยนะอันนี้ก็คือสุวรรณสามต่อมาคือพระเจ้าเนมิราชชาติที่สี่นะยอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจอันนี้คืออธิษฐานบารมีคือพระเจ้าเนมิราชเนี่ยในยุคคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์เสด็จมาถึงสวนมะม่วงนะอัมพวันท่านก็แย้มพระโอษฐ์นะเป็นแย้มพระโอษฐ์พระเขียวแก้วก็เปล่งประกายเลยนะโดนแสงจะเวียนรอบ3รอบรอบพระเศียรนะพระอานนท์ก็จะรู้เลยก็
็เลยสอบถามท่านก็บอกที่ตรงนี้ท่านเนี่ยเคยเกิดมาที่ตรงนี้นะในยุคนู้นนะเป็นพระเจ้ามัคคะเทวราชเนี่ยเห็นผมงอกเส้นเดียวออกบวชเลยนะเป็นเด็ก 84,000 ปีครองราช 84,000 ปีนะเป็นพระราชาผู้ทรงอนุภาพพร้อมอีก 84,000 ปีแล้วก็ออกบวชและในวงท่านเนี่ยพระราชโอรสก็ทำตามหมดเลยออกบวชตามหมดเลยท่านก็ปฏิบัติธรรมไปเกิดเป็นพรหมนะแล้วท่านก็เล็งแดมาดูโอ้ยท่านก็ปลื้มใจว่าวงท่านเนี่ยเรียกว่าวงบรรพชิตนะสืบทอดกันมาได้ตลอดเลยนะจนกระทั่งเหลืออีกองค์เดียวครบ 84,000 ปีท่านก็ดูว่าจะมีใครมาต่อช่วงนี้ไหมไม่มีนะท่านก็เลยอธิษฐานจิตลงมาเกิดเองเลยนะให้วงนี้ครบ 84,000 องค์แล้วก็พระราชโอรสท่านก็ไม่ได้ทำตามแล้วนะก็ครบถ้วนแล้วท่านก็เป็นที่รักเพราะว่าได้ไปนะท่านก็ในช่วงที่ท่านครองราชย์อยู่ท่านก็คิดว่าเออนะการทำทานเนี่ยกับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอันไหนมันได้บุญมากกว่ากันร้อนไปถึงเท้าสักกะเลยนะต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาคือให้เห็นว่า 84,000 ปี 84,000 พระองค์และครองราชย์ยาวนานเนี่ยอายุยืนนานเนี่ยไม่มีใครเจอพุทธเจ้าเลยนะโลกว่างเว้นจากพุทธเจ้าหมดเลยท้าวสักกะต้องลงมาไขปัญหาให้ว่าเนี่ยถ้าทำประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำก็ให้ได้ก็เป็นพระราชาอย่างกลางได้ไปเป็นเทวดาถ้าอย่างสูงสามารถหลุดพ้นเข้าพระนิพพานได้เลยนะเนี่ยก็ไขปัญหาพระเจ้าเนมิราชก็เลยยิ่งปลื้มใจนะแล้วท้าวสักกะก็เลยขึ้นไปบอกกับเทวดาว่าเนี่ยเพิ่งลงไปตอบคำถามพระเจ้าเนมิราชเทวดาบอกโอ้โหคิดถึงพระองค์มากเพราะเนี่ยได้มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะพระเจ้าเนมิราชเนี่ยแหละสั่งสอนมานะให้พาพระองค์มาเที่ยวหน่อยส่วนชะดูดึงเท้าสักกะก็เล็งดูเออพระองค์เนี่ยมีบุญมากมาได้ทั้งกายหยาบเลยส่งราชรถไปรับเลยนะมาตรีเทพบุตรไปรับมาตรีเทพบุตรก็รับมาเลยนะถามพระองค์ว่าจะเอาไงมีสองทางหนึ่งดิ่งไปดาวดึงเลยหรือสองวนไปนรกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปสวรรค์พระเจ้าเนมิราชบอกเออไหนๆไปแล้วก็ดูให้มันครบเลยแล้วกันไปนรกก่อนโอ้โหพอไปเห็นนรกต่างๆเรียกว่าท่านสลดพระทัยแล้วก็การทรมานเนี่ยแต่พอไปสวรรค์นี่ทุกอย่างสวยสดงดงามนะพระเจ้าเนมิราชก็เลยเข้าใจยิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มาสั่งสอนประชาชนในยุคนั้นทุกคนไปสวรรค์หมดเลยนะอันนี้ก็คืออธิษฐานบารมีของพระเจ้าเนมิราชต่อมามโหสถบัณฑิตยอมตายไม่ยอมประพฤติอธรรมทุกคนก็ทราบดีว่ามโหสถเนี่ยเป็นผู้ที่สุดยอดด้วยปัญญาบารมีคือใช้ปัญญาเนี่ยแก้ไขสถานการณ์นะทำให้กษัตริย์ทั้งชมพูทวีปเนี่ยไม่ต้องตายประชาชนไม่ต้องตายนะใช้ปัญญาบริสุทธิ์ในการแก้ปัญหาต่างๆนะและตัวเองเนี่ยจริงๆด้วยปัญญาของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถจะเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งชมพูทวีปก็ได้นะแต่ว่าไม่ยอมทำแบบนั้นนะก็ยังเป็นข้าของพระราชาอยู่นะตามธรรมะที่ปฏิบัตินะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของยอมตายไม่ยอมประพฤติธรรมต่อมาภูริทัตนะศีลบารมีเนี่ยยอมตายไม่ยอมทำชั่วอันนี้เป็นชาติเดียวของพระโพธิสัตว์ที่ในทศชาติชาดกที่เป็นถือว่ากำเนิดในเดรัจฉานนะคือภูริทัตเนี่ยนะถ้าใครฟังเรื่องจาก DMC ยุคที่หลวงพ่อเคยได้จะสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการผสมยังไงล่ะวงมนุษย์กับวงนาคนะซึ่งถ้าเลือดพ่อเนี่ยจะข้นกว่าเลือดแม่นะพ่อเป็น

สาธุสาธุสาธุช่วงนี้เราก็โชคดีนะได้ฟังทบทวนโอวาท

นาคลูกก็เลยเป็นพญานาคนะคือเรื่องก็คือเกิดจากพระนางสมุทรชาเนี่ยไปอาบน้ําในสระเต่าตัวหนึ่งเนี่ยชื่อจิตตจูนะไปแอบดูนะพระนางสุดสมุทรชาอาบน้ําอยู่นางก็โกรธนะไปฟ้องพระราชบิดาพระราชบิดาก็สั่งลงโทษเต่าตัวนี้เลยนะนี่ทบทวนความจํานะเต่านี้ก็แม้เป็นเต่าแต่มีปัญญานะพระราชาลงโทษยังไงได้ให้ทรมานที่สุดนะ1เผาทั้งเป็น2เชือดเนื้อทีละชิ้น3โยนลงไปน้ำบนนะที่มันบนไปถึงพบพญานาคเลยเต่าเห็นทางรอดนะก็เลยแกล้งบอกว่าจะประหารเขายังไงก็จะทุบกระดองทุบเผายังไงก็ได้อย่าขออย่าโยนลงน้ำบนเขากลัวมากพระราชาทหารก็เลยอ้าวงั้นเอาเลยโยนลงไปเลยนะมันก็วนไปถึงถ้ำพญานาคเลยแล้วเต่าก็ไปหลอกพระเท้าทศรถในถ้ำในพบพญานาควันนี้เป็นราชทูตนะมาบอกว่าจะยกพระนางสมุทรชาให้ท้าวทศรถก็ดีใจโอ้จัดกองทัพมารับเลยนาคพอมาพระราชาบอกไม่รู้เรื่องเลยพญานาคไม่ยอมแล้วเสียหน้านะไม่งั้นบุกหมดก็เลยต้องยกให้สุดท้ายก็เลยเกิดวงนาคกับวงมนุษย์นะแล้วก็พระนางสมุทรชาก็มีบุตรอยู่4คนนะโดยภูริทัตนี่มีปัญญามากที่สุดนะแล้วท่านก็ต้องเคยไปพบของเท้าสักกะนะเห็นพบของเท้าสักกะถือศีลเราเนี่ยแม้ว่าจะมีพบนะมีโอ้โหบำรุงบำเรอกามคุณพร้อมแต่มันก็ต้องเป็นอุรโคนะก็คือเลื้อยไปที่อกนะดังนั้นเนี่ยก็เลยขึ้นมาถือศีลมาอยู่ในพบหน้าก็ไม่ไหวนะนาคมารวิกามันเยอะนะตบะแตกหมดต้องถือศีลนะแล้วก็ตั้งใจว่าใครมาพบเนี่ยแม้เลือดเนื้อเอ็นเขาจะต้องการก็เอาไปเลยสุดท้ายก็เจอคนมาลองบารมีจริงๆนะก็คืออลัมพายซึ่งมีมนต์สยบงูด้วยนะแล้วท่านก็ทนให้เขารังแกทั้งที่ลืมตานิดเดียวเนี่ยอลัมพายแตกเป็นจุนเลยนะท่านก็ทนไปสุดท้ายจนพี่ชายมาช่วยนะแล้วท่านก็ได้ถือศีลบริสุทธิ์และทำให้ญาติทั้งหมดได้พบกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูริทัตต่อมาก็คือนะเตชะสุเนมะภูจะนะจันทกุมารเนี่ยยอมตายไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วนะคือมีขันติบารมีมีความยุติธรรมนะแต่อำมาตย์ที่เสียผลประโยชน์เนี่ยไปหลอกพระราชาว่าต้องบูชายันจันทกุมารกับทั้งหมดเลยราชวงศ์ทั้งหมดเศรษฐีสัตว์ต่างๆจะได้ไปสวรรค์นะเพราะพระราชาฝันไปเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงพระราชาก็หลงเชื่อหมดทุกอย่างนะจันทกุมารแม้ว่ามีฝีมือมีคนที่สนับสนุนพร้อมที่จะต่อสู้ชนะนะแต่ก็อดทนสุดท้ายเท้าสักกะต้องมาช่วยนะแล้วก็อมาตย์คนนั้นก็โดนประชาทันนะแหลกละเอียดไปเลยนะแล้วก็เนรเทศประชาชนไม่ยอมแล้วนะเนรเทศพระราชาไปแล้วยกพระจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์อันนี้ก็เป็นขันติบารมียอมตายไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วนะต่อมาก็คือมหาพรหมนารทะนะอุเบกขาบารมียอมตายไม่ยอมเสียความมั่นคงในธรรมนะก็คือ มหาพรหมนารทะเนี่ยได้ลงมาโปรดพระเจ้าอังคติราชนะซึ่งเกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าได้ไปเชื่อคำสอนชีเปลือยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แก้มิจฉาทิฏฐิสำเร็จนะโดยที่แม้จะโดนพระเจ้าอังคติราชยั่วยวนกวนยังไงท่านก็วางใจมั่นคงในธรรมนะคิดว่าจะช่วยเหลือให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นะเช่นว่าถ้าท่านบอกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงเนี่ยงั้นขอยืมเงินสัก500สิเดี๋ยวชาติหน้าใช้คืน1,000เนี่ยยั่วอย่างนี้นะมหาพรหมบอกไม่ให้ยืมบอกเอาไหนว่าชาติหน้ามีจริงอ่ะแล้วไม่ให้ยืมเงินบอกที่เราไม่ให้ยืมเพราะว่าถ้าท่านให้ยืมท่านไปเนี่ยท่านไม่ได้มาคืนเราแล้วท่านจะไปเกิดในนรกแล้วก็บรรยายสภาพนรกไปสุดท้ายพระเจ้าอังคติราชเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิสำเร็จนะวิทูลและบัณฑิตยอมตายไม่ยอมคดนะสัจจะบารมีนะซึ่งพระเจ้าโกรับพยชนะเนี่ยนะซึ่งท่านแพ้สกากับยักษ์นะแล้วท่านบอกว่าเนี่ยถ้าท่านแพ้เนี่ยเอาไปได้เลยนะยกเว้นว่าตัวท่านมเหสีแล้วก็ราชสมบัตินอกนั้นเอาไปได้หมดเลยยักษ์ก็เลยบอกว่าขอวิทูลบดิตรพระราชาไม่ยอมนะบอกว่าไม่ได้วิทูลบดิตรนี่ถือเป็นหัวใจของเราเลยนะเลือดเนื้อจิตใจของนครอินทปัตเลยเอาไปไม่ได้ยักษ์ก็ไม่ยอมนะยักษ์นี่แปลงเป็นหนุ่มนะพระราชาก็เลยปรึกษากันว่าเนี่ยจะส่งคนไปฆ่าไอ้หนุ่มคนนี้
ไม่รู้ว่าเป็นยา

นะแต่ว่าวิทูลบัณฑิตไม่ยอมนะบอกว่าในเมื่อมีสัจจะคือท่านเนี่ยเป็นข้าทาสของพระราชาอย่างนั้นเมื่อพระราชาให้เขาไปแล้วก็ต้องไปนะสุดท้ายก็ต้องสละวิทูลบัณฑิตไปนะยักษ์ก็พยายามฆ่าจะหัวใจไปให้ลูกสาวพญานาคนะเพราะว่าลูกสาวพญานาคอยากได้หัวใจวิทูลบัณฑิตจริงๆคืออยากฟังธรรมแต่ว่ายักษ์ไม่เข้าใจนะก็ฆ่าไม่สำเร็จสุดท้ายวิทูลบัณฑิตกลับแสดงธรรมให้ยักษ์ศรัทธาแล้วก็ไปแสดงธรรมในพญานาคด้วยนะสุดท้ายทุกคนศรัทธาปฏิบัติประพฤติธรรมหมดแล้วก็นำวิทูลบัณฑิตมาส่งอย่างยิ่งใหญ่เลยนะสุดท้ายก็คือเวสสันดรนะยอมตายไม่ยอมหวงนะตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือโดยย่อนะแต่ว่าโดยยาวก็ไปเข้าเรียนดีโอยูหรือไปอ่านเองก็ได้นะเอาเป็นว่าทบทวนอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะไปเจอหนังสือดัชนีธรรมชาดกของพระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมพระอาจารย์ไพบูลย์ธรรมวิปุโรคือถ้าเราไปอ่านชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยคือชาดกเนี่ยอยู่ในขุททกนิกายสุตตันตปิฎกนะไม่ใช่นิทานนะเป็นเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอดีตชาติของพุทธองค์ซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์ท่านได้มาจัดหมวดนะว่าพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเนี่ยในชาดกที่บันทึกไว้547เรื่องเนี่ยก็เคยเป็นนะจัดเป็น3หมวดใหญ่1เทวดา2คือมนุษย์3คือสัตว์เดรัจฉานนะเอาลองมาดูเลยนะเทวดาเนี่ยใน500ก่อนพบเนี่ยที่ในชาดกบันทึกไว้นะ547ก็เป็นพรหม1ชาตินะก็คือนารดพรหมนี่แหละเป็นเท้าสักกะ21ชาติเทพบุตร5ชาติอากาศเทวานะเคยเป็นด้วยชาติหนึ่งลุกขเทวา33ชาติเลยนะเยอะที่สุดเลยนะสมุทรเทวานะเนี่ยมีเทวดาประจำมหาสมุทรด้วย4ชาติแล้วก็ภูมิมะเทวาที่อยู่ตามจอมปลวกโขดหินและพื้นดิน1ชาติอันนี้ท่านจัดระบบแบบซึ่งพระไตรปิฎกไม่ได้จัดแบบนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะเป็นมนุษย์เนี่ย19ฐานะเป็นดาบทเป็นฤาษีคือดาบทเนี่ยเหมือนผู้บำเพ็ญตบะได้นะเช่นอาราละดาบทอุทกดาบทแต่ฤาษีเนี่ยเหมือนนักบวชที่เป็นรวมๆน่ะนะบางทีฤาษีอยากกินเนื้อเหี้ยก็ยังมีเลยนะตามที่เราเคยได้ยินเนี่ยแต่ดาบทเนี่ยเหมือนผู้มีตบะแล้วนะพระราชาโอรส48ชาติราชโอรส29ชาติปุโรหิตนะอมาตย์ประมาณเนี่ย18 21ชาติตามลำดับปุโรหิตนี่คือทำพิธีกรรมทางเหมือนเชื่อมโยงกับเทพนะทางเรื่องจิตใจนะอมาตย์นี่เรื่องการบริหารงานราชครู5ชาติอาจารย์ที่สาปาโมก21พราหมณ์6ชาติบุตรพราหมณ์9ชาตินะแล้วก็เป็นทั้งบัณฑิตเศรษฐีขหบดีกระดุมพีกระดุมพีนี่ก็คือพูดง่ายเป็นชนชั้นกลางนี่แหละที่ทำงานแล้วพอมีตังค์นะประสบความสำเร็จถีบตัวขึ้นมาได้นะบุตรเศรษฐีพ่อค้านักศิลป์คนจันทานมานพเป็นโจรด้วยนะสองชาติคือคนทั่วไปสี่ชาติพระเจ้าเคยเป็นโจรนะท่านก็ไม่ได้ปิดบังนะในยุคที่ท่านครั้งหนึ่งเนี่ยชาติหนึ่งเนี่ยเป็นโจรนะเรียกว่ามีพละกำลังมากใครก็จับไม่ได้แต่สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีนะแล้วโดนโสเภณีมาถ่ายตัวไปแต่วิธีการถ่ายตัวของโสเภณีก็คือเอาลูกเศรษฐีเนี่ยที่มาให้เงินตัวเองทุกวันเนี่ยมาใช้บริการบรรพันกับพระนพรักษ์จริงอ่ะหลอกให้ลูกเศรษฐีเนี่ยเอาเงินไปถ่ายชีวิตนะพระโพธิสัตว์นะซึ่งเป็นโจรนะแล้วก็ลูกเศรษฐีเลยโดนจับไปประหารแทนพระติดสินบนไว้เรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลยรอดนะแต่พระโพธิสัตว์อยู่ไประยะหนึ่งเนี่ยแม้เป็นโจรก็คิดว่าโอ้โหนางคนนี้เนี่ยขนาดลูกเศรษฐีดีอย่างนี้เนี่ยยังกล้าฆ่าเขาได้เนี่ยและตัวเราเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเนี่ยสักวันหนึ่งนางเจอชายใหม่ก็ต้องฆ่าเราอีกอ่ะก็เลยทิ้งไปนะไม่ได้ฆ่าแล้วก็ทิ้งไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านอยากศึกนะเป็นหลงรักหญิงคนนึงนะแต่พุทธองค์ก็เลยพูดถึงภพชาติหนึ่งที่หญิงคนนี้แหละก็คือนางโสเภณีคนนี้แหละชื่อสามาเนี่ยแล้วก็ท่านเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยแหละโดนนางประหารไปแล้วเนี่ยชาตินี้ยังจะเอาอีกเหรอภิกษุก็เลยกลับใจได้สำเร็จนะเป็นสัตว์เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะ36ประเภทเป็นครุฑ2ชาตินาค3ชาติกินนอนนะฉันทรกินนอนนะ1ชาติเนี่ยโอ้โหจริงๆเรื่องมันน่ารู้ไปหมดเลยนะแต่เวลาไม่พอไปค้นเองแล้วกันนะสัตว์บกอีก13ประเภทนะ
เป็นทั้งสิงโตช้างบัวควายก็มีนะม้าควางเนี่ยเยอะนะ11ชาติลิง13ชาติหมู1ชาติสุนัข1ชาติสุนัขจิ้งจอก2ชาติเป็นพญาเหี้ย3ชาติเป็นกระต่าย1ชาตินะกระต่ายในดวงจันทร์นี่แหละแล้วก็เป็นหนูก็มีนะ2ชาติหมูสิกชาดกเนี่ยนะเป็นสัตว์ปีก53ชาตินะโอ้โหนี่อันนี้มีทั้งนกคุ้มนกแขกเต้านกจักรพรรดินกหัวขวานนกดูวานกแก้วนกขมิ้นนกมูลไถนกกระจาบเป็นทั้งหงเป็นพญานกนะเป็นนกยูงนะ3ชาติมูรปริศเนี่ยนะในบทเจตตำนานเนี่ยนกแร้ง4ชาติไก่2ชาตินกพิราบ6ชาติเป็นอีกาก็มีนะ2ชาติกาน้ำอีก1ชาตินี่คือชีวิตของพระโพธิสัตว์นะที่มีในพระไตรปิฎก547ชาตินะเป็นสัตว์น้ำเป็นปลาอีก3ชาติสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบก1ชาติจะเห็นว่าไม่มีชาติไหนเลยนะที่ได้พบพระพุทธองค์นะแสดงว่าช่วงพุทธันดรเนี่ยมันยาวนานมากนะพระโพธิสัตว์อย่างมากก็เป็นฤาษีเป็นดาบสนะในชาดกที่กล่าวถึงนะนี่คือโดยภาพรวมอันนี้แถมให้นะต่อมาเรามาถึงนะเศรษฐีบ้างเนาะแรปอัพแรปอัพเวลามีจำกัดนะคือเศรษฐีเนี่ยนะนี่คนเดียวนะที่ได้สมบัติจักรพรรดิต่างไม่พ้องคือมหาทุกตะแต่เกิดในยุคพระเจ้ากัสสปะนะเรื่องละเอียดเราก็คงเคยได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะก็ขอมาพุทธกาลนี้เลยนะคือเศรษฐีแต่ละท่านเนี่ยที่ได้สมบัติเนี่ยจะเห็นว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญและตัวเองก็มีคุณสมบัติที่ดีของผู้ทำบุญด้วยก็คือก่อนให้นะก็ดีใจนะดีใจว่าจะได้ทำบุญเรามีปัจจัยที่จะทำเรามีเนื้อนาบุญเนี่ยมีโอกาสได้ทำบุญก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสคือใจเนี่ยใสไม่มีอะไรมากระทบได้หรือมีกระทบก็ไม่กระเทือนนะเลื่อมก็คือไม่ขรุขระนะเลื่อมใสหลังให้ก็ปิติใจเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสหลังให้ก็ปิติใจส่วนผู้รับก็เป็นผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นเลยนะมหาเศรษฐีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเนี่ยไม่ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าก็ทำบุญกับพุทธเจ้าหรือทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะทำบุญถูกหน้านามบุญนั่นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยตามที่จะเล่าไปนะอันนี้ยกตัวอย่างแคว้นมคธ5ท่านนะพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละนะอันนี้ก็คือในสมัยพุทธกาลก็กล่าวถึง16แคว้นนี่แหละนะอังคมคธเนี่ยมคธยึดอังคาไปแล้วนะกาสีโกศลวัชีมัลละเจติวังสะปัญจระกุรุอวันติอสกะคันธระกัมโพชะนะสามท่านนะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะก็คือโชติกาเศรษฐีนะมีปราสาทแก้วเจ็ดชั้นทำบุญอะไรทำบุญน้ำอ้อยกับพระประเจกพุทธเจ้าชาติหนึ่งถวายคันธกุฎีกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าอีกชาติหนึ่งได้ปราสาทแก้วเจ็ดชั้นได้นางแก้วเมธกาเศรษฐีได้ขุมทรัพย์แพทย์ทองคำทำบุญอะไรทำบุญสารารายในชาติที่เกิดมากับพร้อมกับลุงเนี่ยแหละอวโรชะเนี่ยชื่อเดียวกันเลยนะเพราะว่าลุงไม่ยอมให้ร่วมบุญนะก็เลยสร้างสารารายแทนนะสร้างธรรมาสสร้างมนดบต่างๆเนี่ยก็เลยแล้วก็สร้างแพทย์ทองคำด้วยนะก็แล้วมีอีกชาติหนึ่งที่ทำบุญกับพระประเจกพระพุทธเจ้าในยุคฉาตกภัยนะคนอดอยากทั้งชมพูทวีปเลยทำบุญด้วยมื้อสุดท้ายของชีวิตเลยก็เลยพลิกชีวิตนะพลิกโลกเลยแหละทำให้คนทั้งชมพูทวีปรอดหมดเลยและตัวเองพบชาตินี้ก็ได้เป็นเมธกาเศรษฐีบรรลุเป็นพระโสดาบันโชติกาเศรษฐีออกบวช ด้วยนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ชตินเศรษฐีได้ภูเขาสูง80ศอกทำบุญอะไรทองคำนะหล่อหม้อทองคำเนี่ยไปประดิษฐานในเจดีย์ที่เขาขาดทองคำในการสร้างเจดีย์บูชาธรรมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้ากัสสปะนะในพุทธันดรที่แล้วนะก็ได้จอบเพชรด้วยนะขุดนำมาใช้ตักไม่พร่องนี่คือแคว้นมคธทั้งหมดนะที่มีมหาเศรษฐีเยอะที่สุดนะจนกระทั่งพระเจ้าประเสริฐนิโกศลทนไม่ไหวต้องมาขอเศรษฐีไปบ้างนะเพราะแคว้นโกศลก็ใหญ่ไม่มีเศรษฐีรวยๆเท่านี้เลยอ่ะสุดท้ายก็อมาตย์ปรึกษากันแล้วจะไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นคู่เขยกันนะกับพระเจ้าพิมพิสารคือน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่งงานพระเจ้าเปรตนิโกศลพระเจ้าเปรตนิโกศลน้องสาวก็แต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสาร
ก็เลยสุดท้ายก็เลยให้ลูกชายเมนกะเศรษฐีไปนะก็คือธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขานั่นเองนะก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตนะแล้วก็นางวิสาขาก็เลยย้ายไปตรงนั้นนะแล้วไปสร้างบุพพารามอีกทีนึงส่วนสองมหาเศรษฐีที่สมบัติอัศจรรย์นะคือปุณณะเศรษฐีไถนาเป็นทองคำเนี่ยเพราะว่าได้ทำบุญกับพระสารีบุตรนะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทั้งสามีภรรยาเลยนะสามีถวายไม้สีฟันภรรยาถวายข้าวต้มที่เตรียมมาให้สามีเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีการพูดให้สามีเนี่ยแบบปลื้มปิตินะไม่หิวจนตาลายบ่นว่าอะไรนะสามีก็อนุโมทนาสุดท้ายหลับมาตื่นนอนมาที่นาเป็นทองคำหมดเลยไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนะให้คนมาขนไปพวกทหารมาขนบอกโอ้ยสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยกษัตริย์เราสุดยอดเลยนะทองเป็นดินหมดเลยนะทหารก็ตกใจกลัวกลัวพระราชาลงโทษเดี๋ยวรีบไปรายงานพระราชาพระราชาบอกจะพูดว่าไงบอกว่าเนี่ยสมบัติของกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินเราบอกให้ไปพูดใหม่ว่าเป็นสมบัติของปุณณะเศรษฐีทหารก็ไปขนพูดใหม่คราวนี้ดินก็กลับเป็นทองใหม่นะแล้วก็นะไม่มีใครมีสมบัติเท่านี้แล้วก็มอบฉัตรทองคำให้เลยอันนี้เมนทกะเศรษฐีชตินเศรษฐีเนี่ยตอนหลังก็ออกบวชนะบรรลุพระอรหันต์เหมือนกันนะแต่ก่อนออกบวชใช้คนให้ไปหาก่อนว่าใครแบบรวยกว่าตัวมีเศรษฐีคนไหนรวยกว่าตัวเพราะตัวเองก็รับผิดชอบนะออกบวชต้องมีตัวแทนนะก็สุดท้ายไปเจอเมนทกะกับโชติกะแต่ว่าก็น่าแปลกใจนะว่าโชติกะกับเมนทกะดังขนาดนี้แล้วชตินเศรษฐีไม่รู้นะมันก็น่าแปลกส่วนกาลวริยะเศรษฐีเนี่ยนะได้สมบัติจากยักษ์อันนี้ก็ทำบุญกับพระมหากัสสปะที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเหมือนกันนะแล้วพระมหากัสสปะก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์แบ่งให้พระอีก500รูปเลยในเชตวันทั้งหมดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะพระราชาไปเจอนักโทษประหารที่เสียบเหลาอยู่นะก็สัญญากับนักโทษว่านะนักโทษบอกเนี่ยเราเนี่ยทรมานแสนสาหัสเพราะกฎหมายของท่านเนี่ยเราเป็นโจรเนี่ย ขออย่างเดียวขอกินอาหารดีๆแบบท่านมื้อสุดท้ายก่อนตายพระราชาก็สงสารรับปากแต่ใครจะเอาอาหารไปให้ตอนเย็นล่ะเพราะมันเป็นดงของยักษ์ทั้งหมดเลยประชาผีดิบนะแต่ว่านางที่เป็นภรรยาของกาลวริยะเศรษฐีปลอมเป็นชายแล้วก็รับอาสาไปนะแล้วยักษ์ก็มาจริงๆนะบอกท่านเป็นอาหารของเราแล้วนางก็บอกเราไม่ได้เป็นอาหารของท่านเราเป็นราชทูตยักษ์ก็ประทับใจนะว่าเอ๊ะคนนี้นี่ไม่กลัวเรานะแล้วก็เลยบอกว่าเอางี้เผอิญยักษ์ก็อาจจะไม่หิวพอดีนะด้วยบุญของนางด้วยที่ทำกับพระมหากัสสปะถ้านางไปเนี่ยถือถาดอาหารไปแล้วไปตะโกนบอกให้สุมนยักษ์เนี่ยท้าวสุมนยักษ์ได้ยินว่าเราเนี่ยสาคริยักษ์เนี่ยได้บุตรชายกับลูกสาวท่านแล้วเนี่ยเพราะคือสาคริยักษ์เนี่ยโดนลงโทษนะไม่ให้เข้าสมาคมยักษ์นะแต่ว่าตอนนี้ได้ลูกชายที่เกิดจากลูกสาวของสุมนายักษ์แล้วเนี่ยให้ไปตะโกนบอกเนี่ยแล้วถ้าท้าวสุมนยักษ์รู้เนี่ยเราจะให้สมบัติที่เราเฝ้าไว้ท่านทั้งหมดเลยนางก็รับคำไปตะโกนสุดท้ายเท้าสุมนยักษ์ได้ยินจริงๆนะดีใจได้หลานชายนะก็เลยยกสมบัติให้หมดเลยนะ7ขุมเนี่ยยกให้หมดเลยนางก็เลยได้สมบัติจากยักษ์แล้วเป็นได้เป็นเศรษฐีทันทีไปเลยนะภายใน7วันตามพุทธพยากรณ์ไปเลยอันนี้ก็คือกาลวริยะเศรษฐีนะดังนั้นนะมีเวลาอีก5นาทีไหนๆรู้จักเศรษฐีได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องแล้วสมบัติอัศจรรย์แล้วมารู้จักกับเศรษฐีขี้เหนียวหน่อยโกศยะเศรษฐีเศรษฐีขนมเบื้องนะคือขี้เหนียวมากนะจะกินขนมเบื้องก็ต้องไปปราสาท7ชั้นนะกินอยู่คนเดียวนะนะเพราะว่ากลัวคนรู้นะสุดท้ายพระโมคคัลลานะมาโปรดก็ไม่ยอมอ่ะพระโมคคัลลานะนะก็นะแสดงฤทธิ์ต่างๆสุดท้ายยอมถวายชิ้นปรากฏขนมพอถวายมันใหญ่บอกไอ้หยอดแป้งเยอะไปไหมบอกภรรยานะหยอดหนอดใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วขนมก็ติดกันสุดท้ายนะก็เลยเหนื่อยแล้วบอกไม่เอาแล้วถวายหมดเลยนะแบบเหนื่อยมากแล้วแบบยื้อกันไปยื้อกันมานะแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เลยบอกเดี๋ยวจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะตอนนั้นเริ่มศรัทธาและฟังธรรมโกศยะเศรษฐีบอกจะชวนไปด้วยเศรษฐีบอกไปยังไงตั้ง45โยชน์นะพระโมคคัลลานะก็จับแขนไปเลยนะพร้อมภรรยาด้วยฤทธิ์นะขนมเบื้องก็ถวายพุทธองค์ถวายพระถวายคนแม้แต่คนกินเองก็ยังเหลือนะสุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่ซุ้มประตูเชตวันก็เลยเรียกว่าเงื้อมขนมเบื้องก็เลยทำให้อินเดียตอนนี้นะถ้าใครไปราชคฤห์นะมีขนมเบื้องขายเต็มไปหมดเลย
ภาพนี้นะนี่คือขนมเบื้องยุคโกศียเศรษฐีเลยนะแล้วเศรษฐีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะอันนี้แม่ขี้เหนียวเนี่ยแต่โชคดีนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะเนี่ยโอ้ไปเนี่ยอร่อยเลยแหละนะลงไปกินดูแล้วกันต่อมาคือพิลาละปัทกะเศรษฐีอันนี้คือเศรษฐีตีนแมวนะซึ่งได้รับการบอกบุญจากอุบาสกนะแล้วคิดว่าอุบาสกเนี่ยจะเอาชื่อเสียงตนไปพูดนะจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหายว่าทำบุญนิดเดียวนะคือทำไมเรียกว่าตีนแมวเพราะว่าเวลาทำบุญเนี่ยย่องมาใช้นิ้ว3นิ้วจุ่มข้าวให้นิดนึงง่ายนิดนึงน้ำมันให้นิดนึงนะก็เลยมีฉายาแบบนี้แต่บุรุษเนี่ยอุบาสกกับพูดยกย่องนะอุทิศบุญสุดท้ายเศรษฐีขอเข้ามาแล้วฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะนี่ก็เลยกลับมาทำบุญต่อมาก็คืออนันทเศรษฐีนะขอทานระลึกชาติได้นะอันนี้รูปภาพนี้หล่อไปหน่อยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้คือตายไปแล้วเนี่ยเป็นปีศาจคุกฝุ่นคนจันทานะไปอยู่ตรงไหนพ่อแม่คนอดอยากหมดเป็นกาลกิณีนะสุดท้ายจำบ้านตัวเองได้จำลูกชายได้มูลสิริเศรษฐีนะก็เลยมาอยู่หน้าบ้านตัวเองนะพุทโธต้องมาโปรดนะลูกชายก็ไม่เชื่อนะจับโยนออกมาจับโยนออกมาพุทโธบอกเลยบอกให้เขาชี้ที่ซ่อนสมบัติ5ที่นะสุดท้ายชี้ถูกต้องหมดเลยนะลูกชายก็เลยเชื่อนะว่าเออเรื่องจริงนะนะแล้วก็เลยนะกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิทำบุญเต็มที่เลยแต่ว่านั้นนะเศรษฐีก็ไม่ได้กล่าวถึงนะก็คงเข้าใจว่าคงได้รับการเลี้ยงดูพอสมควรนะต่อมาก็คือนะโตไทยะเศรษฐีหรือโตไทยะพราหมณ์มีทรัพย์เกิน80โกฏนะตายไปเกิดเป็นสุนัขนะมาอยู่กับลูกชายเนี่ยแหละพุทธองค์มาโปรดลูกชายก็เห่านะท่านก็เลยบอกว่าตอนเป็นคนเนี่ยก็ไล่เรานะเป็นสุนัขยังจะไล่เราอีกเหรอสุนัขรู้เรื่องนะวิ่งหนีไปนอนคุกขี้เถ้านะแล้วลูกชายทราบเรื่องก็โกรธพุทธองค์ว่ามาหาว่าพ่อเราเป็นสุนัขนะพุทโธก็บอกว่าเอางี้ยังมีสมบัติอะไรไม่ได้อีกไหมก็บอกมีนะบอกให้เอาข้าวมัทุปายาสเนี่ยค้นๆให้สุนัขนะแล้วก็ตอนมันจะหลับถามให้มันพาไปสุดท้ายก็ชี้หมดเลยชี้ถูกหมดเลยนะลูกชายก็เลยเชื่อเลยนะแล้วมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ถามปัญหาพุทโธเกี่ยวกับเรื่องการส่งผลของกรรม14ข้อนะในจุลกรรมวิพังคสูตรเนี่ยซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าสนใจมากนะก็ลงไปติดตามดูนะนะอันนี้ก็นะแต่โตทยเศรษฐีก็มีที่ไปไม่ดีนะเพราะจากสุนัขก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะต้องไปตกนรกอีกนี่เศรษฐีขี้เหนียวสุดท้ายเศรษฐีคนสุดท้ายก็คือผู้ไม่มีบุตรนะชื่ออุปตกะอปุตตกะเศรษฐีนะไม่มีบุตรนะคือเคยทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้ามาแต่ก็สร้างกรรมมาด้วยฆ่าหลานตัวเองเพื่อเอาสมบัติของน้องชายน้องชายตายแล้วนะกลัวหลานจะมาได้สมบัติก็เลยฆ่าหลานนะสุดท้ายตัวเองเป็นเศรษฐีแล้วก็ตระหนี่ด้วยนะเพราะว่าภรรยาทำบุญแล้วบอกไปให้คนงานดีกว่านะมีทรัพย์ก็ไม่เคยได้ใช้นะสุดท้ายกรรมที่ฆ่าหลานตัวเองก็ไม่มีลูกสืบสกุลตลอดเลยแล้วก็ไปตกนรกด้วยนะแล้วชาตินี้เองเนี่ยก็ไม่มีลูกแล้วก็อยู่อย่างปอนๆนะมีเงินเยอะแยะสุดท้ายตายไปสมบัติก็พระราชาต้องขนเข้าคลังหมด7วัน7คืนนะสมบัติเยอะมากตัวเองไม่ได้ใช้เลยนี่ก็คือเรื่องทศบารมีเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะซึ่งจะเห็นว่าได้ทำถูกเนื้อนาบุญนะและตัวเองก็ทำถูกต้องตามหลักวิชาด้วยทุกคนเลยนะนี่ก็ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มก็ไปนะเรียนที่ DOU นะก็ฝากสุดท้ายว่านะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีเวลาที่เสียไปวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นไม่เท่ากันบางคนได้บุญเพิ่มบางคนได้บาปเพิ่มนะหากเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกยาวนานนะก็คือสิ่งที่เราคิดเองนะเพราะในความเป็นจริงอนาคตมันไม่แน่นอนเราไม่อาจรู้ว่าสังขารเนี่ยจะแตกดับเมื่อไหร่และชีวิตในโลกนี้ก็ไม่ยาวนานแต่ชีวิตหลังความตายยาวนานมากเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีที่ว่าน้อยก็คือน้อยสำหรับการสร้างบุญบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะดังนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดสั่งสมความดีให้เต็มที่เพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ตามที่หลวงพ่อท่านได้ถามนะว่า
นั่งวันนี้ใครนั่งแล้ว2 ชั่วโมงบ้างขึ้นไปนะ

วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออำนาจบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนสมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสมปรารถนาทุกประการและเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเถิด

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ในวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยนะครับกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นครูไม่ใหญ่เพื่อการเข้าถึงธรรมภายในครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าธรรมะเป็นเพื่อนตายของเรารักธรรมะให้มากๆเพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราอยู่เคียงข้างเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงไม่มีเหงาไม่มีเศร้าส้อยซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มไม่มีเลยมีแต่ความสบายธรรมะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งอื่นไม่ใช่โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวแรกนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานวัดและชุมชนในอินเดียณเมืองออรังกาบัดถ้ำอชันตาประเทศอินเดียครับณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานณวัดและชุมชนพุทธอินเดียในเมืองออรังกาบัดถ้ำอชันตาประเทศอินเดียโดยมีพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นายวริศเจริญกันนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยอินเดียเวียดนามและคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดส่งพระพุทธรูปทั้ง22องค์ไปยังเมืองออรังกาบัดประเทศอินเดียซึ่งนับเป็นจาริกธรรมครั้งสำคัญในการอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิและจะมีพิธีรับมอบในอินเดียในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้อันเป็นวันรำลึกถึงการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่นำโดยดร.อัมเบกาเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2499หรือวันธรรมจักรประวัติและภายในงานพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้ธรรมกถาถึงความสำคัญของการสร้างพระพุทธรูปซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างอุเทสิกาเจดีย์หนึ่งในเจดีย์ทั้ง4ประเภทอันประกอบด้วยท่าเจดีย์ปริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์และอุเทสิกาเจดีย์อันเป็นสิ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการถวายพระพุทธรูปเพื่อนำกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาอานิสงส์แห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมส่งผลให้ผู้ร่วมบุญได้ไปเกิดในตระกูลสูงมีจิตใจผ่องใสเบิกบานและเจริญด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของพระมหาปเรียนธรรม9ประโยคคือพระมหาอนุภาพวรพรหมทศีปริญธรรม9ประโยคณวัดโมลีโลกยารามซึ่งท่านได้กล่าวถึงความสำเร็จในวันนั้นนะครับว่าญาติโยมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราไปติดตามรับชมจากรายงานพิเศษกันครับ
1: โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเริ่มใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีก

ก่อนจะได้มาอยู่วัดโมลีโลกยารามเนี่ยครับก็อยู่เป็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งทีนี้เกิดความเลื่อมใสอยากเรียนในภาษาบาลีคือส่วนตัวอาตมาเนี่ยชอบภาษาบาลีมากตั้งแต่สมัยอยู่วัดเก่าทีนี้พอได้มีอาจารย์ท่านแนะนำมาก็พูดถึงวัดโมลีเป็นอันดับแรกถ้าอยากเรียนถ้าอยากศึกษาเนี่ยมาวัดโมลีเป็นอันดับแรกเลยเราเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงวัดโมลีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าวัดเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เรียนเข้าเรียนเสร็จปุ๊บบรรยากาศก็พาเราไปมีแต่คนตั้งใจเรียนทีนี้เมื่อมีแต่คนตั้งใจเรียนแล้วเป็นไงครับสังคมพาเราไปเราก็ได้ตั้งใจมาเรื่อยจะต้องพูดก่อนว่าวัดโมลีเนี่ยครับที่อยู่เนี่ยค่อนข้างเล็กมากครับแล้วก็สองเรื่องกับข้าวกับปลาครับก็จะพอยังอัตภาพให้เป็นไปจะไม่ได้แบบเหมือนอันนี้มาวัดธรรมกายครั้งแรกครับวัดธรรมกายใหญ่มากครับถ้าเทียบกับวัดโมลีนี่คือวัดโมลีแค่นี้เล็กมากครับแต่ว่าตัวลูกพาลูกเนนที่อยู่ในวัดเนี่ยครับก็ยังอยู่ได้ด้วยคำเดียวว่าต้องการจะศึกษาพระบาลีมีใจรักในการเรียนครับหลวงพ่อท่านก็สนับสนุนเต็มที่เวลาลูกพาลูกเนนท้อท่านก็จะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอถ้าหลวงพ่อทำได้ลูกพาลูกเนนทั้งหลายก็ทำได้ครับเป็นแรงผลักดันมาเรื่อยสังคมพาไปหลวงพ่อสนับสนุนดีก็ในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเลยเส้นทางที่เรียนบาลีเนี่ยครับมันก็มีทั้งงดงามและไม่งดงามในส่วนของอัตมภาพเนี่ยแรกๆก็งดงามแต่ช่วงสุดท้ายของโค้งสุดท้ายครับไม่งดงามเท่าไหร่ก็สอบตกประโยค9ปีนึงก็พอสอบตกเนี่ยครับก็ไปหาหลวงพ่อร้องไห้ฟูมฟายทีนี้เราก็เห็นหลวงพ่อท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหลายคนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาทำให้เรากลับมีไฟมากขึ้นครับปีแรกว่าขยันแล้วปี2ขยันยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งมาถึงวันประกาศผลสอบประกาศว่ามีชื่อมาดีใจมากคือด้วยความที่เราเคยล้มเหลวมาก่อนพอผ่านเนี่ยก็ทุกอย่างมันออกจากอกครับด้วยความคิดที่ว่านี่เราทำได้แล้วใช่ไหมเราได้เป็นนาคหลวงแล้วใช่ไหมถ้าเรียนอยู่ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเนี่ยครับประโยค9เนี่ยต้องอยู่ในแพลนของหลายๆท่านอยู่แล้วทีนี้เมื่อมีประโยค9เนี่ยต้องมีนาคหลวงอยู่แล้วครับทีนี้เนนเนี่ยมาทันมีโอกาสที่จะได้เนก็เลยตั้งใจครับมันทำให้เราฮึกเหิมเข้าไปเรื่อยๆครับเรียนอย่างเดียวถ้าถามว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยครับมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเราเรียนบาลีเนี่ยครับเวลาที่พระสวดมนต์เราสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่พระท่านสวดหมายถึงอะไรนี่คือข้อดีของบาลีอย่างแรกเวลาสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตเราจะสามารถแปลในใจได้ด้วยครับส่วนประการที่สองสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยครับสามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นพระคาถาแรกในที่เราเรียนเลยครับที่เราเรียนบาลีแรกเลยมโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายเนี่ยครับมีใจเป็นหัวหน้านี่คือคำแปลบาลีแต่ถ้าให้พูดเป็นภาษาง่ายก็คือทุกๆอย่างเนี่ยครับปีใจล้วนเป็นนำก็คือมนุษย์เราเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนคือกายกับใจใช่ไหมครับทีนี้ไอ้กายเนี่ยครับเวลาจะทำอะไรก็ช่างใจเนี่ยเป็นหัวหน้าตามภาษาไทยที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ช่างทำดีทำไม่ดีมีศีลไม่มีศีลเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีทำทานหรือไม่ทำทานใจเราเนี่ยครับเป็นสำคัญทั้งหมดนี่ก็คือพระคาถาแรกที่เราได้เรียนนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นที่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยนี่แค่พระคาถาแรกขนาดพระคาถาแรกยังพิสูจน์ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยพอเริ่มมีคนสนใจเรื่องการเรียนบาลีมากขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยมีกุญแจเข้าไปเปิดประตูของการรู้ความจริงได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆแล้วเนี่ยครับมันคือยังไงโยมหลายคนที่มาเรียนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ทำให้เราเนี่ยครับงมงายหรือเชื่อโดยที่เราฟังนะครับอยากให้โยมทั้งหลายเนี่ยได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยครับเป็นยังไงเนี่ยคือจึงเป็นข้อดีของการที่ได้เรียนมากขึ้นเมื่อเรียนมากขึ้นก็จะมีคนที่มีความรู้มากขึ้นทำให้เราสามารถเผยแผ่คำสอนตามความเป็นจริงได้มากขึ้นครับจะได้เข้าใจพุทธศาสนาตามความเป็นจริงมากขึ้นโยมจะได้ไม่ปฏิบัติผิดสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยวัดโมลีที่พวกเราไอ้ที่อัตมาภาพอยู่เนี่ยก็จะเป็นวัดเล็กๆใช่ไหมอย่างที่พูดไปก่อนพอมาวัดธรรมกายค่ะอันนี้มาครั้งแรกนะครับเห็นกระทั่งที่จอดรถอะครับมันทำให้เราแบบเฮ้ยวัดมันสุดยอดมากๆครับโยมอย่างเงี้ยมาแบบเต็มที่ครับแล้วทีนี้มาถึง
โยมเนี่ยครับเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี้เราก็รู้สึกขอบคุณโยมมากๆครับขอบคุณพระในวัดด้วยที่ว่าต้อนรับเราดีขนาดนี้ญาติก็ไม่ใช่วัดก็คนละวัดกันแต่โยมเนี่ยทำแบบสุดยอดมากเลยครับแม้กระทั่งซุ้มกระทั่งน้ำปานะที่มาโยมเต็มที่มากๆครับผมรู้สึกปลื้มใจมากครับจากที่มาเนี่ยครับว่าประทับใจแล้วพอได้เดินเข้าไปเนี่ยครับประทับใจยิ่งกว่าเดิมโยมทุกคนเนี่ยครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าก็ทำได้โยมทั้งหลายก็ทำได้เข้าไปอีกเมื่อตัวลูกค้าเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีกใช่ครับพอลูกค้าเดินไปปุ๊บค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปโยมก็โอ้เต็มที่มากๆครับญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ใช่วัดเดียวกันก็ไม่ใช่แต่โยมยังทำได้ขนาดนี้โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันโยมทุกท่านเต็มที่มากจริงๆครับขออนุโมทนาครับถ้าให้พูดถึงหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยครับมีสิ่งที่พระพโยคเก้าหลายๆท่านไม่มีคือสิ่งที่อาตมาเริ่มใส่ในตัวท่านนะครับคือท่านเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะค่อยๆพูดอย่างใจเย็นเหมือนคนที่ได้ปฏิบัติมาจริงๆอย่างผู้เรียนบางคนเนี่ยครับอาจจะไม่เคยปฏิบัติเลยแต่หลวงพ่อท่านเนี่ยปฏิบัติอย่างที่พระผู้เรียนหลายคนเนี่ยไม่เคยปฏิบัติเวลาท่านพูดก็จะค่อยๆพูดค่อยๆพูดทำให้มีญาติมีโยมเนี่ยครับเข้ามาวัดได้ขนาดนี้สร้างวัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่ใครจะทำได้ก็ไม่ใช่ใครจะทำแบบนี้ได้นะครับโยมท่านเป็นคนที่สุดยอดมากครับเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างในการเผยแผ่ให้พระหลายๆท่านได้หลวงพ่อท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับให้พระเนี่ยแล้วก็คอยสนับสนุนอีกแม้กระทั่งได้ประโยคก็ท่านก็สนับ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายใหม่กรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18ครับสำหรับการจัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำให้แสดงออกซึ่งความสามารถและความรู้ผ่านกิจกรรมบทฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรู้เรื่องศีลธรรมขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเพื่อให้ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆโดยนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Walk Rally กับ Activity Based Learning สร้างสถานการณ์สร้างวีรบุรุษส่วนในภาคค่ำนะครับมีพิธีฝากตัวเป็นศิษย์สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตวันต่อมานะครับผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้าฟังธรรมในหัวข้อคุณธรรมของผู้นำเยาวชนกับบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์7บทฝึกพร้อมสนุกสนานกับฐานกิจกรรมบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์จากนั้นมีการประชุมกลุ่มกันนะครับเรียกว่า Group Meeting and Relax ซึ่งเป็นการสรุปข้อคิดในสิ่งที่ได้จากแต่ละฐานพร้อมนำเสนอเป็นกลุ่มก่อนที่ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับจะได้รับฟังธรรมะเรื่องความจริงของชีวิตในยุค Next Normal และมีกิจกรรมพิเศษนะครับในการจุดเทียนรมใจถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยสำหรับในวันสุดท้ายนะครับน้องๆได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพปลูกขุมพลังความคิดให้เติบโตโดยมีวิทยากรพิเศษคือโค้ชซุกี้กัลยาณมิตรสุพรรณนิมนต์ปานสุวรรณวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Growth Mindset และสุขภาพจิตจากนั้นมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมพร้อมทั้งประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์และกิจกรรมส่งกลับประทับใจซึ่งตลอดการอบรมเยาวชนทุกคนนะครับได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการฝึกการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพลังใจตลอดจนการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยโดยมีพระอาจารย์และทีมงานพี่ๆทีมงานนะครับคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยน้องๆทุกๆคนนะครับก็ต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่งคงสืบต่อไปครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงเวนิสวันนี้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทางประธานมูลนิธิธรรมกายนำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ครับเดินทางเชื่อมสายบุญสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์เถรวาทณประเทศเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพระราชวิเทศวชิรเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยพระมหานพพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแด่วัดพุทธเถรวาทภายใต้โครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนา2แผ่นดินณนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยจัดเตรียมเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสักการะปัจจัยเทียธรรมเพื่อบำรุงอารามถวายแด่พระมหาเถระคือพระมหาเถราจารย์เถียนหันกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดนามตงซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเขตปินเตินพระมหาเถราจารย์โฮฟาบธรรมรกิตะอัคคะมหาบัณฑิตวัดป่าเวียนคงเมืองหวงเต่าพระวิปัสสนาจารย์และปราบผู้นิพนธ์ตำราซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทของชาวเวียดนามพระมหาเถราจารย์ยักษ์จีกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามจะอาวาสวัดโฮฟาบ
เมืองหุงเต่าพระมหาเถรอาจารย์จันเงียบเจ้าอาวาสวัดเถียนเลิมเมืองหุงเต่าพระมหาเถรอาจารย์เถียนหั่นกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดเฟือกหายเมืองหุงเต่านครโฮจิมินห์พระราชวิเทศวชรเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวว่าโครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนาสองแผ่นดินเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งรักษาธรรมเนียมการถวายเทียนพรรษาสืบทอดต่อเนื่องไปยังชาวพุทธรุ่นต่อไปให้เห็นความสำคัญของฤดูเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเวียดนามได้สร้างศาสนสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ร่วมกันและเปิดพื้นที่การทำงานเผยแผ่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไปครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับณวัดภาวนาซานดิเอโกได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นครับร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับเป็นการสืบสานเรียบประเพณีอันงดงามของชาวพุทธในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับภายในงานนะครับริ้วขบวนอัญเชิญเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามโดยคณะประธานบุญพิธีนะครับอัญเชิญเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ความปลื้มใจของชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นจากนั้นพระมหาประภาสปภาโสเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านในการกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญแสงสว่างนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายอาสารหะประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยส่วนกัลยาณมิตรใจสมานอมอารีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอาสารหะประทีปครับพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานพระป่านะครับและประธานถวายเทียนพรรษาจะได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึก

นาบุญกับทุกท่านนะครับยังคงอยู่ที่ภาคพื้นอเมริกากันครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดงานบุญครั้งประวัติศาสตร์พิธีสมโภชองค์พระประธานพร้อมทั้งพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมบุญสำคัญในครั้งนี้อย่างเนื่องแน่นทีเดียวครับโดยภาพบรรยากาศงานบุญนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายแต่คณะสงฆ์พร้อมทั้งพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยประธานเอกสมโภชพระประธานคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรทั้งยังเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคบ่ายครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานนะครับเมื่อท่านคณะประธานคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์นะครับพร้อมใจกันอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เปิดกรวยสวายสการะพระประธานและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีพิธีประดิษฐานแผ่นมงคลนามลงในกล่องอะคริลิกนะครับหรือว่ากล่องใสเพื่อบรรจุไว้ใต้แผ่นฐานของพระประธานคือแผ่นชานั่นเองนอกจากนี้นะครับยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรเนตรธรรมชาญปรีชากุลกัลยาณมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนะครับสำหรับพระภิกษุผู้จรมาจากที่ทั้ง4โดยมีกัลยาณมิตรเอกลักษณ์โง่สิริและกัลยาณมิตรนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมครับนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรลาแก้วผลสุขเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้คณะท่านสภาพทุกคณะได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมต่างๆนะครับแต่ท่านประธานสงฆ์และรับของขวัญที่ระลึกจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จจากนั้นครับเป็นพิธีมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิรเวทีโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับและสาธุชนได้พร้อมใจกันน้อมถวายพานธูปเทียนแพสการะและเครื่องสการะต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหาเถรทั้งสองรูปที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาโดยตลอดขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับข่าวต่อไปครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสเรียน

ก็ได้รับความสนใจเดินทางมาร่วมศึกษาเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในกันทุกท่านครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนแห่งพระพุทธศาสนาและห้องเรียนสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถึง13ท่านด้วยกันในโอกาสนี้นะครับพระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนตนเองหรือมงคลชีวิตข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่12ของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองครับโดยพระอาจารย์ท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศนะครับของเราว่าไม่ใช่สิ่งกลางๆมันกำลังดึงเราขึ้นหรือสุดเราลงได้ทุกวันคนส่วนใหญ่นะครับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คำสอนนี้ชวนให้เราจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยตนเองครับโดยเฉพาะสถานที่อยู่อาศัยหรือโต๊ะทำงานที่สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบจะช่วยให้จิตใจผ่องใสและพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิมากขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนนะครับให้แยกแยะระหว่างบุญเก่าซึ่งจะ

เป้าหมายชีวิตคือทิศทางเปรียบได้กับเรือที่เร็วแต่ไม่มีเข็มทิศที่แค่วนเวียนอยู่กับที่จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้การบ้านประจำสัปดาห์นี้นะครับคือการจัดห้องหรือโต๊ะทำงานให้สะอาดให้นั่งสมาธิ 10-15 นาทีทุกเช้าก่อนหยิบโทรศัพท์และเขียนเป้าหมาย3ระดับลงไปบนกระดาษแล้วแปะหรือวางในที่ที่มองเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับมี2ท่านที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมว่าฉันรู้ตัวว่าวันนี้ฉันยังนั่งไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันก็ไม่ได้แย่แบบแต่ก่อนที่หาวิธีการจัดการไม่ได้ตอนนี้ฉันรับมือได้ทั้งหมดทุกปัญหาของการนั่งสมาธิอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าฉันรู้สึกรับพระพุทธศาสนาขึ้นทุกวันเพราะ

อันดับที่7จังหวัดอุดรธานีครับอันดับที่8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนยอดสวดธรรมจักรปาวัจนสูตรในต่างประเทศนะครับวันนี้มาเริ่มอนุโมทนาบุญกันที่อันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับอันดับที่2วัดภาวนาปีนังที่มาเลเซียนะครับอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดโพนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนครับอันดับที่6วัดพุทธนอร์ไรเวฟาเลนอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่อเมริกานะครับอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโตที่ฝรั่งเศสอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับนับถอยหลังสู่วันแห่งชัยชนะโดยธรรมวันธรรมชัยนั่นเองนะครับปีนี้เราจะมาร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไปสู่เป้าหมายที่ 8,657,585,858 จบครับปีนี้วันธรรมชัยนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของบุญนิวส์มีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าอัตระมานานังภะลาสวะสมิชติผลสำเร็จย่อมเกิดแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้รณกรอุกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนขอกราบนิมมทนาบุญครับสวัสดีครับ

กับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

วักกะสังโฆมสังฆังนะมามิอันเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปา

ใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามาด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเรื่องคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า

วาตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปคือโลกมนุษย์รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาคือยินดีที่จะอยู่ในวัฏสงสารทุกข์เพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้วัตถุทานด้วยการให้อภัยเป็นทานอภัยทานคือทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าปลดปล่อยสัตว์ออกจากที่คุมขังปล่อยปลาปล่อยโคปากร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้เลิกเบียดเบียนสัตว์ให้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป้องกันเจรภัยอัคคีภัยวานตะภัยอุทกภัยโรคภัยอริภัยให้สัตว์ประชาทั้งหลายอยู่อย่างเป็นสุขด้วยความปลอดภัยให้วัตถุทานก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปหลายที่นั่งที่นอนประเทศโคมไฟที่อยู่อาศัยให้ธรรมทานแต่แดงธรรมประกาศธรรมะให้สรรพสัตว์รู้เรื่องกรรมผลของกรรมรู้เรื่องโลกนี้โลกหน้ามันมีโลกหน้าคือมีทุกขติภูมิ

ทำบาปกรรมแล้วต้องไปตรงนั้นทำชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วต้องไปตรงนั้นทำดีด้วยกายวาจาใจแล้วไปสู่สุคติทำใจให้ผ่องใสไปนิพพานให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่วคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งตายเสียดีกว่าให้คบบัณฑิตให้เห็นแจ้งให้เข้าใจให้เกิดหิริโอตตัปปะความละอายและสะดุ้งกลัวต่อบาปสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นภาพนรกเห็นเรื่องราวอย่างนั้นเห็นสวรรค์อย่างนั้นละชั่วมีหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปละชั่วด้วยกายวาจาใจทำดีด้วยกายวาจาใจสำรวมระวังทำใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นไปสู่สุคติอย่างมากมายเหมือนเรือเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราวัดเหล่านี้พระโพธิสัตว์นั้นถ้าเป็นพระปัญญาธิกะก็จะทำอยู่20ประสงค์ไขแสนกับถ้าเป็นพระสัทธาธิกะก็40ประสงค์ไขแสนกับถ้าเป็นพระวิทยาธิกา80ประสงค์ไขแสนกับถ้าเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราก็จนกว่าจะลือสัตว์ชนสัตว์หมดสำเร็จจนกว่าจะปรับสำเร็จเป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

พราะว่านิพพานนั้นเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะคือไม่ตายนิพพานสงบจากกิเลสนิพพานประณีตคือสวยงามนิพพานแจ้งทำให้แจ้งซึ่งพันนิพพานนิพพานเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงคือเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในทุกข์นิพพานเป็นที่สิ้นตัณหานิพพานเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่ดับก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธาคือความดับทุกข์นิพพานแจ้งนิพพานเป็นอมตะนิพพานปราณีตสวยงามความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะสรุปแล้วนิพพานจึงเป็นเยี่ยมนิพพานเป็นเยี่ยมยินดียิ่งในพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นรับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาแม้นิพพานจะเป็นบรมสุขอย่างไรก็ตามยังไม่ไปจะให้มีความกรุณาคือให้วัตถุทานให้อภัยเป็นทานให้ธรรมทานพร้อมกับสร้างบารมีทั้ง30ทัศน์ในวัฏสงสารพร้อมกับประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้กายมหาบุรุษหรือลักษณะมหาบุรุษบำเพ็ญบารมีมีปัญญาบารมีว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

และเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่งามสังสมนิสัยวาสนาบารมีว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามด้วยปัญญามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในวัฏสงสารด้วยปัญญาที่ว่าไปแล้วเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาอนัตตานี้เป็นไปเพื่ออาพาธบังคับบัญชาไม่ได้อนัตตาจึงเป็นเปรียบเสมือนโรคไม่ยินดียิ่งในอนัตตาที่เป็นทุกข์เป็นโรคความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจึงยินดีในนิพพานเ

8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปริสัทธัมมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณ

พระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมเรือจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล้งคุณยายอาจารย์มรดนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโรพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระภูสิทธิรัตนาภิเทศพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมพักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนคนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กนิมิตอนันต์อัศวโภคินกนิมิตไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกนิมิตสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นันท์เรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยันพลดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดิขิตกนิมิตสุริพรชยาสุตรัตและครอบครัวโตกะรัญญเสกกนิมิตสุริยันสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกนิมิตกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างกนิมิตมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท้ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกนิมิตเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์จบินร้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กนิมิตสุจัญญาวรุษวริษาพิทลาวิรัตกนิมิตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนลีมากรุ่มแจ้งกนิมิตมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกนิมิตสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยที่มัณฑาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกิมิตมงคลลาวันจิรพัฒนกุลแรงครอบครัวแม่สรันพันประภาบริปัญชยาเอาไว้กิมิตสรันพันประภาบริปัญชยาแม่สถิตลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกนิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกนิมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากนิมิตชัดชนียาชัญญาสิริเจริญมิตรศรีวนาลหันติรนนท์กนิมิตอภิชาติเทพหัสดินณอยุธยากนิมิตปิยนันท์บุญสูงกนิมิตสุวภีพงสุวรรณคณะกนิมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีเด็กชายโจเซฟครอนเนอร์กนิมิตบุญเพ็งชาวงกนิมิตเชียวกมิตเซียวชิงกมิตลีโปเซียนแม่กนิกาเกตพาณิชกมิตนัทธานิชาห่วงอาวรพ่ออังกฤษเกตพาณิชพ่อวีรวัฒน์แม่ละเมียดณตะกัวทุ่งกมิตว่านฟ้าเชื่อจันกมิตสุภเลิกลิ้มธงเจริญกมิตสุรีพรเลิศเสวตวงกมิตอุษาสกุลไทยกมิตดวงนภัทรถาวรกมิตภัยวิจิตรสิริรัตนวรรณกมิตชวีวันสิริบุญพ่อสิงคำธีมะสัจจันทร์พ่อสำเภาแม่รัตนาวงทองเหลือกมิตรสุริรัตน์ครอบครัวสมุทรโคจรกมิตรสายบัวรักนามมิตรแวววลีศรีวิไลพระสุภมิตรสุภมิตโตกมิตรสายสุนีวันสุพินโยกุลกมิตรจินดารัตน์แจ่มจันยงสุทธิผลกมิตรสิริวันธรรมชัยทวีสวัสดิ์กมิตรบดินทร์เพชรโด่งเหมยกนิมิตประเสริฐสัปันนาณราวดีสุพนาฏปริมทาลาหลายสิริโรจน์กนิมิตพรอยนภัทรวีรนันกนิมิตวัชรกุลจิรภาพัทรวีรดากนิมิตสุทัชชาวัฒนาเกษมนาฏกนิมิตสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กนิมิตสุเทพกิมหลวนวัชรดิวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วกนิมิตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา
พระมหาธรรมกา

0: ทินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: ของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: พระผู้ปรามาน
0: อบน้อมกราบไหว
1: ้นอบน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สม

0: ญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ธัมมันตจักษุ
1: ธัมมันตจักษุ
0: และธัมมจักษุ
1: และธัมมจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: สมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ทุกอนุวินาทีวันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย

0: ไป
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้
1: วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ีวงบุญพิ
0: เศษ
1: เขตบรม
0: โพธ
1: ิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จงเป็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จ
1: งเป็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุก
1: ทุก
0: พระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปราบมาร
1: จงทุกประการเทอญ
0: น
1: ิ
0: พพานป
1: ั
0: จจโยโหต
1: ุ
0: ขอ
1: ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตรธรรม9
2: โลกุตตรธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
2: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
2: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏะสงสาร
2: ในวัฏฏะสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
2: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
2: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
2: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
2: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
2: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
2: แห่ง

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: ทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

เราต้องละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาละอย่างไรเราต้องเดินในช่องทางของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี้เองใจต้องหยุดทีเดียวถึงจะละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้เริ่มต้นต้องหยุดเชียวพอหยุดกึกเข้าก็ได้การทีเดียวพอหยุดกึกเข้ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับหมดถ้าว่าไม่หยุดแล้วก็เป็นไม่ได้การทีเดียวไปไม่รอดไม่พ้นทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

รับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

0: สิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะผสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

0: ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็เรามาเรียนรู้ธรรมะกันแบบนักเรียนอนุบาลตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เริ่มไว้เนี่ยนะมีเพลงมีภาพมีพูดแล้วก็ทำให้เราเองนั้นได้เข้าใจกลไกของความเป็นสัมมาทิฏฐิกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องที่หลวงพี่ได้เตรียมมานั้นเรามาฟังทบทวนโอวาทนะของคุณครูแม่ใหญ่วันนี้ชื่อตอนว่าพลิกตำนานประธานเชียร์จุฬาสู่ผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลนะเดี๋ยวลองฟังกันดูเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญสักวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญ

0: ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

0: คำว่ากัลยาณมิตรเป็นหน้าที่สูงส่งมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจเปรียบเสมือนดวงแก้วที่ส่องนำทางและนำแสงสว่างไปให้แก่ชาวโลก
1: สาธ
0: ุให้เขาได้เข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการที่เราไปทำหน้าที่ในฐานะของผู้ให้ไม่ใช่ไปเป็นผู้ขอหรือเป็นผู้รับแต่เราไปในฐานะของผู้ให้ทั้งให้แสงสว่างและให้โอกาสเขาได้ปิดประตูบายเปิดประตูสวรรค์อีกทั้งเรายังช่วยรักษาสมบัติของเขาเปลี่ยนไปเป็นมหาสมบัติติดตัวเข้าไปในภพเบื้องหน้านะจ๊ะซึ่งกว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรได้นั้นเราจะต้องฝึกกายและฝึกกิริยาวาจาให้งดงามฝึกใจให้เข้มแข็งให้ใสให้สว่างภายในก่อนจะไปแสงสว่างในใจของผู้อื่นนะจ๊ะเราต่อไปเราจะต้องเจอคนหลากหลายประเภททั้งคนที่เข้าใจไม่เข้าใจไม่อยากจะเข้าใจซึ่งการทำที่กัลยาณมิตรนี่เองจะเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตัวลูก
1: ๆ
0: ทั้งปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสรุปง่ายๆได้บารมีสิบทัศน์และสารพัดคุณธรรมจะเกิดขึ้นมากมายทีเดียวซึ่งสุดยอดของการฝึกตัวคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่แหละจ้ะคือสุดยอดของการฝึกตัวของเรานะจ้ะให้เราทุกคนรู้ไว้เถิดว่าทุกถ้อยคำที่เราพูดทุกย่างก้าวที่เราเดินบุญจากแรงกำเนิดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ก็จะเติมเข้ามาในตัวของเรามาตลอดคือเติมให้ทุกย่างก้าวและเติมให้ทุกขณะจิตที่เราพูดที่เราแนะนำที่เราเป็นผู้ให้แสงสว่างต่อเขานะจ๊ะอีกทั้งผู้รู้ก็จะคอยสอดละเอียดเติมบุญเติมบารมีเติมรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาด

0: เติมทั้งรูปสมบัติให้งามแล้วงามเล่าฟ้าจะงาม
1: สาธ
0: ุเติมทรัพย์สมบัติ
1: สาธ
0: ุเติมคุณสมบัติ
1: สาธ
0: ุลาภยศเสริญเสริญสุขมรรคผลนิพพานเติมให้หมดเลย
1: สาธ
0: ุซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญที่ลูกๆจะได้มาอย่างง่ายง่ายแสนง่ายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุนี่จะได้ลูกๆไปช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้มีบุญที่มาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับเราซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วโลกที่ไปทั่วโลกเลยเนาะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ยังรอคอยเราอยู่เป็นเรือนหลายล้านถ้าเราไม่ได้ไปบอกเขาเขาก็พลาดโอกาสที่จะได้ไปสู่เส้นทางธรรมนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุวันใดที่เขาได้พบแสงสว่างและเข้าใจการสร้างบารมีเขาจะนึกย้อนขอบพระคุณเราผู้ประจำหน้าที่กิลมิตรให้กับเขาเหมือนกับตัวเราที่ในนึกขอบคุณผู้ที่มาทำหน้าที่กิลมิตรให้กับเราเช่นเดียวกันจ้า
1: จ้าน
0: ี่เนาะโลกขาดดวงตะวันไม่ได้ฉันใดโลกก
1: ็ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ฉันนั้น

0: จะมาจากพระลูกชายทินเลิศหลวงพ่อขอไก่ล้านตัวโอ้โหนี่ก็หวานนี่นะตานพลิกตำนานประธานเชียร์จุฬาสู่พอสำนักกิริยานิวิสากล
1: สาธุ
0: เปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักกิริยานิวิสากลจ้า

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับกระผมพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณลักษ์โขผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกริวิทย์สากลรองประธานคณะกรรมการภูมิภาคร่วมด้วยเชิญกันกับเจ้าวาดพระครูปลัดรัตนวีรวัตรและพระครูสมุทานินในการประคับประคองศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศทั้ง125ศูนย์ด้วยครับ

0: ยิ่งบวชนานยิ่งหล่อเน
1: า
0: ะหลวงพ่อครับการพบกันนั้นเป็นวาสนาแต่ผมว่าการพบกัลยาณมิตรนั้นเป็นวาสนายิ่งกว่าครับโอ้คมคมย้อนไปในช่วงที่ผมสอบติดคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศน้องใหม่ผมโชคดีมีวาสนาได้เจอกัลยาณมิตรครับกัลยาณมิตรที่มาในรูปแบบของหนังสือที่ชื่อว่าธรรมทายาทที่เขาแจกให้กับน้องใหม่เมื่อผมอ่านจบก็คาใจว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เรามีความสุขได้จริงๆหรือความคาใจลึกๆนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมตอนเรียนจบปี3ได้ตัดสินใจบวชทำทายาทภาคฤดูร้อนรุ่น10ปีพุทธศักราช2525ครับและพอได้นั่งสมาธิผมก็พบกับความสงบสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาเลยทั้งชีวิตคือก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอความสุขเลยมาเจอตอน
1: บวช
0: ธรรมทายาทจนทราบซึ้งในพุทธบทที่ว่านัตติสันติปรังสุขังสรุปง่ายๆว่าสุขอื่นยิ่งกว่าหยุดนิ่ง
1: ไม
0: ่แต่ภายหลังจากการอารมณ์เสร็จผมก็ต้องรับตำแหน่งประธานเชียร์อ๋อเนาะงานฟุตบอลเพนิจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่39ประจำปี2526ก็ได้รับมอบหมายจากนิสิตทั้งมหาลัยออกให้เป็นประธานเชียร์เลยเนอะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ซ้อมเรื่องเชียร์
2: ครับแล้วก็ที่หนักก็คือว่าต้องไปหาทุนด้วย
1: อ๋อ
0: โ
1: อเค
0: โอ
1: เ
0: ค
1: บอสม
0: เริ่มระดมทุนตั้งแต่ตอนนู้น
1: บอสม
0: ครับบอสมอ๋อก่อนมาเป็นประธานระดมทุน
1: ใช่
0: ซึ่งผมต้องสู้กับโจทย์ท้าทายที่สุดหินมหันต์ว่าผมจะสามารถระดมนักศึกษาอย่างน้อย 2,500 คนได้หรือไม่เพื่อเข้าสู่สงครามแปลอักษรบนอัศจรรย์ยักษ์พระเจ้าหน้าท่านยังทำสาธิตรับกันอย่างดุเดือดเหมือนทุกปีและยังต้องสร้างความอลังการให้กับขบวนพาเหรดที่คนทั้งประเทศทั้งดวงตารอดูว่าจะออกมาบรรลือโลกได้สักแค่ไหนหรือจะนำแน้มแพ้ธรรมศาสตร์หรือไม
1: ่
0: ในการที่ผมจะได้มาซึ่งความสำเร็จนี้ผมก็ต้องสามารถระดมคนมาซ้อมเชียร์ให้ได้เกือบทุกสัปดาห
1: ์
0: ตลอดทั้งปีเลยครับทั้งยังต้องเตรียมงานด้านอื่นเช่นหาสตาฟกองกลางเพิ่มหาสปอนเซอร์ด้วยหางบประมาณในการทำแผ่นแปลอักษ
1: ร
0: ผมยังต้องรับภารกิจดังภูผาทับอก
1: โอ้โห
0: แก้ปัญหาที่ลุมเร้าถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
1: อ้าว
0: แต่ใจยังสู้ครับ

0: หลังเสร็จงานบอลประเพณีผมก็เรียนจบพอดีครับ แต่ก็รู้สึกเหนื่อยสุดๆ อยากหาที่พักกายพักใจสักช่วงหนึ่งก่อนที่จะไปสมัครงานก็เลยมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทรุ่น11ในปี2526เออดีเน
1: า
0: ะเข้าใจเลือกเน
1: า
0: ะซึ่งมีสายอบรมอยู่ในประดู่ข้างโบสถ์วัดประจำกายภายในระยะเวลา1เดือนที่เป็นพี่เลี้ยงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญต่อการเปลี่ยนชีวิตพระพี่ๆวสกได้มาชวนผมเข้าทีมบอกบุญไปชวนให้เขาทำบุญให้มาเป็นผู้ให้แสงสว่างและได้เล่าเรื่องราวที่ดีๆให้ผมฟังจนทราบถึงหนึ่งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของหมู่คณะจนผมมีความรู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ของเรา
1: ซ
0: านี่นะมันจบไปอย่างรั้วจามจุรีเนาะเดี๋ยวช่วยกันดูด้วยใช่ไหมนะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ใช่เหรอ
1: ใช่ใช่
0: ดูตรงไหนอ่ะ
1: ในภาพบอกว่าผมครับ
0: รายงานตัวว่า
1: ผมครับ
0: โอเคในบรรยากาศช่วงที่ผมมารับบุญเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทหลังจากเรียนจบชั้นปีที่4แล้วครับโอ้บรรยากาศนี้ดูแล้วปลื้มไหมเห็นแล้วน่าปลื้มเนาะ
1: ปลื้ม
0: สมควรแล้วที่จะเปิดเพลงนี้

0: จากนั้นผมก็ได้มาร่วมงานบวชชีวิตของอุบาสกรุ่นพี่ในวันวิสาขบูชาผมทราบซึ้งจนน้ำตาคลอเบ้าแล้วรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ใช่ที่สุดแล้วสำหรับผม
1: จ
0: ้าขณะนั้นผมขออุปมาชีวิตว่าเปรียบชีวิตดังธนูพุ่งสู่เป้า
1: ว้า
0: คมคม
1: คมครับคม
0: ไม่คิดเฝ้าหวนคืนเหมือนตื่นฝัน
1: โอ้
0: จิตเด็ดเดียวแน่วแน่ทุกคืนวันอ๋อนี่

0: เรียกหาแม่ทุกคืนวันมุ่งฝ่าฟันชนเป้าเข้าวัดเอ้ยโอ้แม่ผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าวัดเหมือนลูกธนูที่พุ่งไปแล้วไม่หวนกลับฉันใดชีวิตผมก็ไม่หวนกลับฉันนั้นแต่อนิจจาที่บ้านผมมีดามารดาและพี่ๆทั้ง6คนไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนนี่เนา
1: ะ
0: ผมจึงต้องวางแผนอนีครับอนีครับหนีเหรอ
1: ใช
0: ่โอเคอันนี้หนีไม่ใช่ว่าผมจะไม่รักโยมพ่อโยมแม่หรือว่าจะทอดทิ้ง

0: เพราะหากผมทำงานทางโลกก็มีเงินเลี้ยงท่านได้สุขสบายแค่ชาติเดียวมอบเงินให้ท่านแค่เดือนละไม่กี่ล้าน
1: ก็แค่ชาติเดียว
0: ชาติเดียวแต่หากผมเลือกเส้นทางอริยะจนเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงแล้วผมจะเป็นที่พึ่งกับโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติคือถ้าหาเงินเลี้ยงก็ชาติเดียวชาติปัจจุบันแต่นี่ข้ามเลย

วันที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2526หลังวันกรรมฐาน1วันผมได้ลงมือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแต่กลางวันจนไม่ได้นอนรู้สึกเป็นค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตจนกระทั่งตีห้าผมก็ปฏิบัติการฮันนีทันทีแล้วทันใดนั้นผมก็เจอโยมแม่ตื่นมาทำกับข้าว

0: แล้วก็บอกกับท่านว่างั้นผมขอไปเดินเล่นนอกบ้านสักครู
1: ่
0: เพื่อให้ท่านสบายใจ
1: สบายใจ
0: นี่นะเออนี่ศึกษาไว้นะ
1: ศึกษาไว้ครับ
0: แต่ใครจะรู้บ้างว่าเป็นการเดินเล่นที่เด็ดเดียวที่สุดที่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตทางโลกอีกเลย
1: สาธุ
0: โดยมุ่งมั่นสู่วัดพระธรรมกาย
1: สาธุ
0: ด้วยเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวแล้วก็นั่งรถเมล์จากลาดมะพร้าวไปสู่รังสิต
1: ลาดพร้าว
0: อ๋อลาดพร้าวจากรังสิตสู่วัดพระธรรมกายเมื่อเป็นอุบาสกแล้วผมก็อยู่ทีมงานของรุ่นพี่อุบาสกสุธรรมภายหลังท่านได้บวชคือเจ้าคุณสุธรรมโม
1: ใช่ครับ
0: ได้มีโอกาสทำหน้าที่บอกบุญและในปลายปีพุทธศักราช2527ผมได้มีส่วนจัดตั้งสำนักงานการมิตรแห่งแรกที่อาการโคยุฮะรู้จักพระยาโคยุฮะ
1: รู้จัก
0: สิ่งเสียเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวัดพระธรรมกายที่ก่อให้เกิดระบบงานแบบออฟฟิศสมัยใหม่ว่าเป็นศูนย์ประสานงานศูนย์รวมจังเจ้าภาพและธรรมทายาทเป็นที่ผลิตใบฎิกาทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็นที่ประชุมเตรียมงานบุญของวัดระบบพื้นฐานการทำงานกฐินนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การจัดตั้งองค์กรสภาธรรมกายสากลในอนาคตครับโอ้โหนี่ลงรายละเอียดเลยเนาะนี่บรรยากาศภายในออฟฟิศเขาอยู่ฮะเขตดินแดงซึ่งเป็นสำนักงานวิทย์แห่งแรกจ้าในใครท่านเห็นมั้งเมื่อเช่าที่นี่ได้1ปีจึงได้ย้ายออฟฟิศพิธีสมาคมนิสิตกรรมและเกษตรศาสตร์เป็นเวลา6ปี
1: คร
0: ับอย่างนั้นจึงย้ายสำนักงานทุกหน่วยเข้าวัด
1: คร
0: ับนี่เนาะออฟฟิศสำนักงานพิธีสมาคมนิสิตกรรมและเกษตรศาสตร์ครับแล้วครับผมหล่อมั้ยครับนี่ฮะหล่อไหม
1: หล่อ
0: ครับสำนักงานกรรมิสาก็นายกเริ่มตอนที่ย้ายเข้ามาในวัด
1: อ
0: ันนั้นนอกวัดใช่ไหม
1: ครับที่สมกเกษตรครับ
0: นี่อยู่ในชุดนี้ก็ถามคำเดิมว่าครับผมหล่ออ้าวคนไหน
1: คนที่ว่าผมครับอะไรครับ
0: โอ้นั่นเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้โหนี่คือบรรยากาศการประชุมงานในสมัยก่อนการทำงานงานระดมทุนยุคแรกๆครับกำลังชุลมุนสนุกเลยนี
1: ่
0: อยู่ตรงนี้6ปีทีเดียวเนาะจากการที่ผมเป็นบาสกมาได้8ปีหลวงพ่อจึงอนุมัติให้บวชในวันที่13มกราคม2534ได้บวชพร้อมกัน4รูปพระกัจจานกรุณาจาโรพระครูสมุวิษณุปัญญาธีโปพระมหามันตีจริตามันโตผมครับนี่นี่เนาะก่อนบวชคุณยายเมตตามาตัดปล่อยผมให้ผมรับที่บวชที่บวชพร้อมกันครับ

0: จนปลายปี2534หลวงพ่อได้สถาปนาองค์กรสภาธรรมการสากลขึ้นก่อให้เกิดสำนักต่างๆเบื้องต้น12สำนักในผมได้รับการแต่งตั้งจากหลวงพ่อให้เป็นผอ.สำนักกรมิตรสากลตั้งแต่บัดนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายดีแล้วหลวงพ่อจึงสั่งลุยจัดงานฉลองมาธรรมการเจดีย์ครั้งที่1
1: สา
0: ธุในใครมีส่วนสถาปนาบ้านกรมิตรบ้างจ๊ะสาธุโหสุดยอดเลยแม้จะใกล้สวรรค์มากมาย
1: มาสามารถมา
0: แต่ก็ชิ
1: ตาเม
0: ในวันที่22เมษายน2543เป็นอัศจรรย์เลย
1: สาธ
0: ุนี่เนาะวันมหาชิตังเม
1: เ
0: ริ่มสถาปนาบ้านกนิษฐ์บ้านแห่งแสงสว่างจากโลกครบ100,000หลัง
1: สา

0: พิธีฉลองมหาธรรมเจดีย์ครั้งที่หนึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนล้วนประทับใจลืมไม่ลงของไม่ลืมปลื้มทุกชาหลวงพ่อครับนับแต่นั้นมาผมได้นำทีมสำนักกรรมิตรสากลพิชิตทุกเป้าหมายมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: ไม่ใช่เพราะผมเก่งคนเดียว
1: สาธุ
0: แต่เพราะผมมีทีมมีพระพ่อผู้เป็นในท่านที่เก่งแบบสุด
1: ๆสาธุ
0: คอยดูแลประคับประคองเคียงข้างชี้แนะมาให้กำลังใจลูกๆที่ออฟฟิศแทบทุกวันเลย
1: สาธ
0: ุจริงเลย
1: จริงครับฟังเหมือนสามเวลา
0: โอ้โหอ๋อนี่มันสำนักงานเก่านี
1: ่ใช่
0: อ๋อนี่จ้าอีกทั้งผมยังมีทีมงานที่ดีที่สุดในโลกเกือบ500ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกา
1: จ
0: ้าโอ้ยกมือสิอะไรยกกันทั้งห้องเลยเหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อนัดกันมาเลยนะโอ้ดอยไปเป็นนครหลวง19ภาคภูธร9ภาคที่ว่าไงว่าตามกัน
1: นี
0: ่โอ้ดีจังสำนักงานกรรมิตรร่วมพลังพิชิตทุกเป้าหมายสำเร็จเป็นอัศจรรย์

0: หลวงพ่อครับยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่ผมปลื้มใจสุดๆไม่รู้ลืมคือภารกิจในการสร้างผู้นำบุญโดยการมาเทศสอนให้ผู้นำบุญเข้าใจเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายวัดพระธรรมกายเข้าใจมโนปณิธานมั่นคงหลวงพ่อแต่ผมต้องเดินทางไปเทศสอนที่สวนบัวสวนพนาวัดและเขาใหญ
1: ่
0: โอ้ไปหลายสวนเลยเน
1: า
0: ะทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา30ปีรวมแล้วผมเทศมากกว่าพันรอบซึ่งมีผู้นำบุญฟังรอบละ300ท่านพันรอบก็300,000คนถ้ากับผมได้เทศคนฟังถึง300,000กว่าคนนี่สามสิบปีที่ผ่านมาผมด้วยทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนสาธุชนมาสั่งสมบูรณ์สร้างบริวิเทศสอนมาแล้วมากกว่าพันรอบครับ
1: ส
0: าธุสาธุจ้าแล้วจะอานิสงส์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้มั้งครับจริงๆแล้วทุกคนในครอบครัวผมเข้าใจวัดกันหมดและปลื้มกับการที่ผมบวชมาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: นี่เนาะนี่โยมพี่ชายโยมแม่โยมซ้อปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าวัดและร่วมสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องครับมีโยมซ้อและโยมอะไรอีกหลายคนเลยเนี่ยใกล้ๆโยมซ้อนั่งแถวเนี่ยดูสิ

โอ้นี่ขุนพลยอดอัศวินนี่บูมบาลากาโบโบโบ

อานิสงส์แห่งบุญตอนวิเศษะรัตนทิพยานเทวรถนี้เป็นเทวรถสปอร์ตที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีลักษณะพิเศษคือมีกลีบบัวที่ใสเหมือนเพชรฝังอยู่ตลอดแนวประติมากรรมด้านหลังเมื่อกลีบบัวขยับตั้งขึ้นดวงแก้วก็จะค่อยๆขยายออกมาพอเทวรถเคลื่อนตัวก็จะปล่อยแสงมลางมะเลืองเป็นรัศมีสีรุ้งประติมากรรมนี้เกิดขึ้นเป็นพิเศษด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านเจ้าของเทวรถได้เทศสอนเหล่ากัลยาณมิตรให้ร่วมมือกันทำงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จตรงกลาง

ของเทวรสมีรัตนบัลลังก์ของท่านเจ้าของเทวรสล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีทองลายเพชรที่มีเหล่าบริวารห้อมล้อมอยู่มากมายและมีแท่นของบริวารลดหลั่นกันลงมาด้านหลังของรัตนบัลลังก์มีกลีบบัวสีชมพูที่มีสีสันและเส้นสายรับกับประติมากรรมที่อยู่ด้านหลังเหนือรัตนบัลลังก์ขึ้นไปเป็นฉัตรบัวสีฟ้าใสเป็นเพชรตรงกลางมีดอกบัวขนาดใหญ่เปรียบประดุจที่สุดแห่งธรรมอันเป็นเป้าหมายในการสร้างบารมีของท่านรายล้อมด้วยดอกบัวสีฟ้าใสอีก8ดอกเปรียบเสมือนกับการที่ท่านเจ้าของเทวรสมีมรรคมีองค์8เป็นเครื่องนำทางในการสร้างบารมีตลอดมาเทวรสนี้เป็นเทวรสสปอร์ตของยอดนักสร้างบารมีวงบุญพิเศษเขตในที่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษรายล้อมด้วยบริวารมากมายด้วยอานิสงส์แห่งบุญจากการที่ท่านเจ้าของเทวรสได้ทุ่มเทสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างยาวนานท่านได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำเอาคำสอนไปถ่ายทอดและเผยแผ่แก่เหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเพื่อให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

็เราได้ฟังเคสไปแล้วนะทบทวนประวัติของบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งหลวงพี่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็คือพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลได้อย่างงดงามมากนะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากรู้จักกับท่านมานานนะตั้งแต่สมัยที่ว่าแบบท่านบินลุยขึ้นไปที่พนวัตรขึ้นไปทำหน้าที่เต็มที่อยู่ตรงนั้นได้มีโอกาสได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านนี่ก็คือเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีแนวหน้าคนหนึ่งก็ตามเพลงตามเรื่องที่เราได้ทบทวนโอวาทของคุณครูเมื่อใหญ่ไปนั่นแหละว่าแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขถามว่าทำไมถึงต้องตั้งเรื่องไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขขึ้นมาด้วยเพราะว่าข้อแม้แล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นกลไกที่กิเลสมันทำดังนั้นเนี่ยมันจะยึดติดเราดังนั้นเพื่อปลดล็อกกลไกตรงนี้ที่จะทำให้เราเองเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสให้ได้เนี่ยนะก็ต้องฝึกมุมมองที่เรียกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ว่าอย่างไรว่าตามกันที่จะต้องมาว่าอย่างไรว่าตามกันเพราะเวลาที่จะนั่งหลับตาทำวิชาเนี่ยนะอันนี้ได้ยินมาจากผู้ที่เขานั่งสมาธิธรรมะดีๆเนี่ยเขาบอกนั่งหลับตาทำวิชาต้องหยุดนิ่งสนิทซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันภาพในใจต้องเป็นหนึ่งใจก็ต้องหยุดเป็นหนึ่งอยู่ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยนะจากเนี่ยแหละเหมือนกับล้านกายเนี่ยนะล้านคนรวมเป็นหนึ่งใจพลังมันจะเกิดนี่ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็เลยเอามาแบ่งเสริมกับสิ่งที่เราได้ฟังประวัติของพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขท่านไปแล้วนี่แหละวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกวันนึงซึ่งสำคัญนะสำหรับคนไทยต้องใช้คำนี้ว่าสำหรับคนไทยแล้วก็ไม่รู้สิมันกลายเป็นอิงเกี่ยวกับวันสำคัญของนานาชาติด้วยนะก็คือวันนี้ในเมืองไทยถือว่าเป็นวันอะไรเอ่ยวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะแต่ว่าในระดับนานาชาติเขาถือว่าเป็นวันเยาวชนนานาชาติแม่เด็กคู่กันเนี่ยนะเกิดมาแบบตรงเป๊ะกันพอดีเลยคือวันที่12สิงหาคมแล้วก็ไม่เชื่อได้ฟังประวัติของจังหวะมันพอดีนะโดยส่วนตัวเองหลวงพี่ไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญเชื่อในเรื่องของผังเหตุและก็ปัจจัยนำทุกอย่างมาลงล็อกเดียวกันว่าสรุปแล้วกันนะสิ่งที่เห็นในเรื่องของแม่ในเรื่องของเด็กรวมถึงประวัติของพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขเป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งกันและกันให้ความคิดให้ความรู้ให้แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะและจะทำให้ชีวิตของบุคคลคนนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นโดยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ที่จะมีปัญญาได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของความกตัญญูก่อนจะกตัญญูได้ก็ต้องเคารพก่อนจะเคารพได้ก็ต้องรักก่อนจะรักได้ก็ต้องชอบก่อนจะชอบได้ก็ต้องเห็นคุณงามความดีของบุคคลนั้นก่อนด้วยอะไรเอ่ยด้วยใจของเรานี่แหละไม่งั้นก็คงจะรักจะชอบจะอะไรยังไงต่อไปเนี่ยคงลำบากแต่จะเกิดสิ่งนั้นได้ใจก็ต้องใสหรือคุณเอ่ยใจก็ต้องใสขึ้นมาก่อนในเบื้องต้นแล้วก็หลายๆวันมานี้ในเมืองไทยรวมถึงในโลกด้วยเนี่ยนะกระแสข่าวที่ว่าเป็นเรื่องที่กระเทือนใจต้องใช้คำว่ากระเทือนใจสะเทือนใจกับคนจำนวนมากขึ้นมาถามว่าทั้งหมดเลยถ้าเกิดจะไปไล่หาเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าการทำหน้าที่นี่แหละของผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแม่ที่ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับลูกนะแต่ว่าลูกก็สามารถที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่ลูกจะมองแบบนั้นกลับไปยังคุณแม่มาได้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มที่คุณแม่ก่อนนะเพราะว่าเขาเรียกปลูกฝังแนวคิดเริ่มแรกเป็นสารตั้งต้นของวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากครอบครัวถ้าแม่ถ้าพ่อและคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้สารตั้นต้นที่ดีได้แม้ในตอนหลังมาเองอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างนั่นแหละเหมือนกรณีเคสของพระครูธรรมธรอารักษ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะ
ปฏิบัติการฮันีเนี่ยนะที่คุณครูใหญ่บอกก็คือหนีออกจากบ้านนั่นแหละปฏิบัติการฮันีหนีออกจากบ้านแต่ไม่เจอใครก่อนเลยเจอแม่เนี่ยนะแต่ว่าด้วยความมีไหวพริบมีปฏิภาณของท่านท่านก็เลยเลือกที่จะไม่ขัดแย้งแล้วก็ใช้วิธีการที่ใช้คำว่ายังไงก็ยึดโยงด้วยจุดยืนที่มีอยู่การที่จะเด็ดขาดได้แบบนั้นถ้าไม่ได้แม่ไม่ได้พ่อปลูกฝังมาทำได้ไหมเอ่ยยากมากนะก็ด้วยแบบนั้นแหละที่เพียงแต่ในบางจังหวะอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่สุดท้ายมาเป็นไงเอ่ยเราก็เห็นภาพแล้วว่าสุดท้ายมาพอเข้าใจคงปลื้มมากนะกับการที่ลูกชายนั้นเป็นผู้นำยอดผู้นำเลยล่ะในการที่จะชวนคนมาสร้างความดีแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี้คืออานิสงส์แต่ก็เริ่มต้นมาจากที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลยอยากจะยกสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเอาว่าวันนี้วันแม่ถ้าลูกคนไหนที่นั่งอยู่แถวนี้เนี่ยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือว่าฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เห็นหลักได้หลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้ในสมัยที่ท่านเองยังมีกิเลสอยู่ก็คือในสมัยที่เป็นชาดกแต่ว่าคงไม่ได้ขยายความอะไรมากเพราะว่าในตัวของชาดกเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงเกิดเป็นดาบทนะก็นี่แหละตามนี้นะท่านชื่อโสนดาบทโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่

หนทางแห่งโลกสวรรค์เราก็จะได้ทางไปตามนั้นแล้วก็มารดาปรารถนาเจ้าคือแม่เนี่ยรักอยากได้เราขึ้นมาพ่อฤาษีย้ำนะซ้ำอีกครั้งนึงว่ามารดาเป็นผู้ให้รสหรือว่าให้นมมาก่อนเป็นผู้คุ้มครองสำคัญตรงนี้เนี่ยนะตอนหลังมาคนมักจะบอกว่าก็ไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมคิดไปว่าในช่วงที่ยังเล็กอยู่เนี่ยใครคุ้มครองเราเองคุณแม่อยู่ในท้องก็คุ้มครองออกมาแล้วก็คุ้มครองเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้สติกับดาบสอีกคนหนึ่งนะรายละเอียดไม่ขอลงแต่ว่าให้เห็นหลักการไว้ว่าแม่เนี่ยเป็นผู้คุ้มครองมีคุณไหมเอ่ยมีคุณมากๆนะเพราะคุ้มครองปกป้องยังไม่ต้องเลี้ยงต่อเลยแค่ว่าในช่วงเด็กๆนั่นแหละปกป้องคุ้มครองเราจนรอดเนี่ยพระคุณก็เป็นยังไงเอ่ยโหเยอะแยะมากมายแล้วนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเราเห็นคุณเราตอบแทนคุณท่านด้วยเป็นทางมาแห่งโลกสวรรค์ตามที่สอนไว้ตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นที่เข้าไปประกอบบุญกุศลในแม่เหมือนวัดเลยนะก็คือสามารถจะทำให้เราเองเข้าไปประกอบบุญกุศลเอาของซื้อไปให้แม่เป็นไงได้บุญไหมได้บุญระลึกนึกถึงคุณของแม่แม่ไม่ซื้อของได้บุญไหมได้บุญแค่นึกถึงบุญนึกถึงคุณอย่างวันเนี้ยเขาบอกว่าโหเนี่ยมีคนแซวปทุมธานีเนี่ยบอกโอ้โหคนปทุมรักแม่มากเนี่ยนะห้างที่รังสิตเนี่ยห้างใหญ่นะคนคงเดินในสักล้านนึงละมั้งอะไรเงี้ยเขาแซวคือคนพาแม่มาทานข้าวพาไปอะไรเงี้ยเยอะมากก็ต้องอนุโมทนากับลูกกตัญญูที่อย่างน้อยก็นึกถึงคุณของแม่ได้บุญเนาะนั่นก็คือวิธีที่เราเองต้องมองแล้วก็อนุโมทนากันไปหนทางแห่งโลกสวรรค์มารดาปรารถนาเจ้าเนี่ยนะมาดูกันต่อยังไม่จบโสนาดาบทโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศว่ามารดาเป็นผู้ที่ทำกิจที่ทำได้ยากที่บุคคลอื่นจะทำได้เนี่ยนะก็คือถ้าไม่ใช่แม่ทำยากมากอะนะจึงกล่าวว่ามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรจึงนอบน้อมเทวดาเป็นไงเอ่ยขอพรขอพรนะพอว่ามีคู่แล้วก็ขอพรนอบน้อมแต่เทวดานี่แหละและไต่ถามถึงฤกษ์ฤดูและปีทั้งหลายเมื่อมารดานั้นมีฤดูการตั้งครรภ์จึงมีได้เอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องถึงยามถึงไหวเทวดงเทวดาอะไรแบบนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นสมัยที่พระพุทธองค์เป็นยังไงเอ่ยเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ใกล้เคียงกับเรานี่แหละดังนั้นพอเราเห็นคนไปขอลูกอะไรแบบนี้นะตามวัดตามอะไรเงี้ยต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือคนที่ยังไม่รู้กลไกของกฎแห่งกรรมแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีบุญในระดับหนึ่งใจสว่างมาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังติดอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพิจารณากันไว้เห็นคนที่เขาไปอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ถ้าคุยกันได้ก็คุยกันถ้ายังไม่ใช่จังหวะที่คุยก็รอไว้ก่อนได้เพราะนั้นถือว่าเป็นปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ความเห็นยังไม่สว่างยังไม่เคลียร์มากก็ต้องเข้าใจกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมารดาประคับประคองคันอยู่1ปีหรือหย่อนกว่าเนี่ยนะเพราะว่านี่คือในสมัยนั้นย้อนไปก็คือ100ปีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้พระองค์ก็ที่อยู่ในคันระยะเวลายาวนานจากนั้นมารดาจึงคลอดบุตรเพราะเหตุนั้นมารดานั้นจึงชื่อว่าหญิงผู้ให้กำเนิดบุตรเพื่อที่จะให้หลักว่าเวลาจะมองเนี่ยคิดไล่ไปยังไงบ้างเพราะเหตุนั้นบัณฑิตหรือผู้รู้จึงเรียกแม่หรือมารดาว่าชเนตตีแปลว่าหญิงผู้ยังบุตรให้เกิดเนี่ยนั่นคืออย่างแรกที่ต้องมองแม่ให้ได้เขาทำให้เราเองเกิดออกมานี่ก็คืออย่างแรกของมารดาดูต่ออย่างที่สองเมื่อบุตรร้องไห้มารดาทำไงเอ่ยตีซ้ำไม่นะมารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีคือให้หยุดก่อนตอนเล็กๆนะปลอบโยนกันไปด้วยอะไรเอ่ยน้ำนมบ้างด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้างตอนเล็กๆด้วยการกอดไว้แนบอกบ้างโอ้โหเขียนไว้ตอนเนี่ยนะกี่ปีแล้วเอ่ยพระไตรปิฎกเนี่ย 2,000 ปีโดยประมาณ 2,000 ปีนะเขียนเรื่องนี้ไว้เนี่ยกอดไว้แนบอกตอนนี้มันมีงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยแหละว่าการกอดลูกไว้แนบอกเนี่ยทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยรู้สึก

อบอุ่นได้ไออุ่นที่ออกมาทำให้ไออุ่นมันเยอะเลือดพุ่งมาที่ไหนเอ่ยหัวใจนี่แหละเพราะว่าหัวใจวิธีสอบสูบฉีดเลือดดังนั้นความอบอุ่นอยู่ตรงแถวๆทรวงอกตรงนี้แหละนั้นพอแม่กอดปุ๊บลูกก็เย็นลงเนี่ยนะใครเป็นแม่ก็คงรู้ดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้บัณฑิตหรือผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าอะไรเอ่ยโตเสนติแปลว่าหญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดีเนี่ยนะลูกยิ้มย้มแจ่มใสวันนี้หลวงพี่โพสต์รูปแม่นะใน Facebook มีคนมาบอกโอ้ยเนี่ยนะแม่สอนลูกให้อารมณ์ดีได้เนาะก็เพราะอย่างนี้แหละนะให้สัมผัสอะไรเอ่ยความรักได้ก็เลยจะทำให้ลูกอารมณ์ดีได้ดังนั้นมีผลหมดนะทุกเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศไว้ 2,000 ปีตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นี่แหละความสุดยอดของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นโตขึ้นมานะพาออกนอกบ้านลมแรงแดดเป็นยังไงเอ่ยแดดกล้ามารดาก็กระทำความรักอย่างจับใจมองดูบุตรผู้เป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่คือพาลูกไปเล่นอะไรประมาณนี้ออกนอกบ้านเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกท่านว่าโปเสนตีหญิงผู้เลี้ยงดูบุตรอีกทีนึงนะหลายแบบมีทั้งย้อนทบทวนแล้วกันนะผู้ให้กำเนิดบุตรชเนตีผู้ให้บุตรร่าเริงยินดีเนี่ยนะโตเสนตีผู้เลี้ยงดูบุตรโปเสนติอันนี้ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาจากนั้นทรัพย์อันใดที่เป็นทรัพย์ของมารดาก็ดีเป็นทรัพย์ของบิดาก็ดีแม้ทรัพย์ทั้งสองมารดาก็คลุ้มครองรักษาไว้เพื่อใครเอ่ยบุตรนั้นด้วยมา

ของตัวเองแล้วก็ของใครของบุตรความเสียสละตรงนี้เท่านี้เองนี่ก็คือแม่ในแบบที่ต้องถือว่าเป็นหลักการแม่โดยอุดมคติถามว่าในยุคนี้สมัยนี้แม่ที่มีคุณลักษณะแบบนี้มีอยู่ไหมมีไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็แม่ที่คุณสมบัติไม่พร้อมก็มีอยู่เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นแม่ซึ่งยังไม่รู้ทำตัวได้ไม่ค่อยได้สมบูรณ์แบบมากนักเนี่ยนะใช้ลูกไปซื้อของที่ไม่ควรจะซื้อบ้างเช่นว่าของเมาน้ำเมาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณกฎหมายนะว่าซื้อไม่ได้แต่บางครั้งบางทีมันก็มีหลุดบ้างเงี้ยนะก็ยกขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าทั้งหมดที่เราฟังมาไม่ว่าเคสสตัดดี้ของพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขรวมถึงในชาดกที่ยกขึ้นมาให้พวกเราได้รับฟังกันอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการมอบความเป็นสัมมาทิฏฐิ

ประพฤติด้วยแปลว่าแบบนี้ก็ได้นะคำว่าพรหมจรรย์ตรงนั้นก็คือแนววิถีทางของพระอรหันต์พระอรหันต์นี่มีกิเลสไหมเอ่ยไม่มีนะก็คือสิ่งที่พวกเราทำไปอยู่นี่แหละตามรูปแบบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะฉะนั้นอยากจะให้เขาเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้ไปให้ได้กับเราในฐานะของความเป็นแม่เนี่ยสิ่งที่ต้องมอบก่อนให้เด็กต้องรู้สึกก่อนก็คือความรักความอบอุ่นนี่แหละบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กอดปุ๊บลูกได้สัมผัสถึงความรักได้นะเพราะฉะนั้นความรักที่เริ่มต้นก่อนคำว่ารักซะด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าไงแม่รักลูกตั้งแต่ออกมาพูดหรือยังเอ่ยยังนะตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วหรือบางทียังไม่ได้ท้องซะด้วยซ้ำไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมองเห็นโลกก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยเราก็ได้รับความรักจากใครคนหนึ่งมาแล้วความรักที่ไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเกิดแต่เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านหวังให้เรามีชีวิตขึ้นมาพร้อมแต่งงานปุ๊บก็อยากจะมีลูกอะไรเงี้ยนะนี่มันเป็นธรรมชาติของบุคคลโดยทั่วๆไปถ้าเรามีคุณแม่แบบ

ที่จะอะไรอ่ะไปดูแลอะไรแต่เมื่อกี้ที่เขาระบายเนี่ยนะที่เขาแจ้งให้ทราบก่อนที่พี่จะมาเนี่ยว่าห้างใหญ่ที่รังสิตนั้นโอ้โหคนสักล้านนึงมั้งแสดงว่าเขาคนเยอะไหมเอ่ยแสดงว่าคนเยอะก็แสดงว่าคนที่มีความกตัญญูเยอะไหมยังเยอะอยู่ยังรักยังคิดถึงคุณแม่อยู่พาคุณแม่มาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ดังนั้นความเห็นของเราต้องมองให้ได้ว่าอย่ามองว่าโลกมันกำลังแย่แต่นี่แหละคุณแม่ที่ให้กำเนิดมาไม่ใช่แค่ร่างกายเนี่ยนะแต่ว่ายอมเปลี่ยน

ำไมถึงยกคำนี้ขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดว่ามีเด็กที่แม่ไม่ได้เลี้ยงย้ำนะแม่ไม่ได้เลี้ยงถามว่าเขาจะได้สัมผัสกับสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดหรือเปล่าเขาบางทีไม่ได้สัมผัสแม่จะมีปู่ย่าดูก็ไม่เหมือนกับแม่เพราะว่าเรื่องของกรรมมันจะต้องไล่แม่จะมาในสายกรรมเดียวกันแต่ใกล้ชิดแบบชนกกรรมที่นำไปเกิดมันก็คงไม่ใช่เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยมองแต่ละเรื่องให้เกิดขึ้นว่าวันเนี่ยแม้จะเป็นวันขึ้นที่เขาใช้คำว่าสมมุติขึ้นมาว่าเป็นวันแม่แห่งชาติและในขณะเดียวกันก็พ้องกับวันเยาวชนแห่งโลกด้วยเนี่ยในระดับนานาชาติแม่เด็กรวมทั้งสัมมาทิฏฐิการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกันแม่บางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตหลวงพี่เคยเห็นนะก่อนหน้าที่จะมีลูกโอ้โหใช้ชีวิตแบบสุดขั้วเอางี้แล้วกันนะแต่พอมีลูกปุ๊บเป็นไงเอ่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตามที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเด็กมีบุญมากพอที่จะเปลี่ยนก็คือบุญมันเกื้อกันเคยทำบุญค้ำกันมาข้ามภพข้ามชาติแม่ก็เคยทำบุญกับลูกลูกก็เคยทำบุญกับแม่ไว้กับพ่อด้วยเนี่ยนะพอมันจบกันเสร็จปุ๊บพอมันอยู่ในท้องแม่ก็เลยนึกถึงอยากจะเปลี่ยนทำแต่สิ่งที่ดีนี่ก็คือกลไกของกฎแห่งกรรมความเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเห็นตรงนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรารวมถึงทรัพย์ด้วยเนี่ยนะของแม่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อลูกเนี่ยแหละเวลาและชีวิตของแม่ท่านใช้เวลาของท่านมาให้ใครเอ่ยให้กับเราวันนี้แม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งวันที่สมมุติขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นมองคนที่มีปัญญาบัณฑิตผู้รู้ใช้โอกาสที่มีอยู่ในแต่ละวันนั้นนำคุณงามความดีมาใส่ตัวเพิ่มเติมขึ้นให้ได้เรื่อยๆโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีมาเพื่อการนี้นั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ผู้ซึ่งมีพระคุณกับเรามากเลยนะยิ่งกว่าแม่ยิ่งกว่าพ่อนี่แหละสอนแม่สอนพ่อเราได้ด้วยเนี่ยนะให้ได้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสั่งสมบุญร่วมกันก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะที่ว่าถ้าไม่ได้โอกาสที่หลวงพี่ได้รับมาคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยของหลวงพี่ก็คงไม่ได้โอกาสในการมาสั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยแล้วก็หลวงพี่เชื่อว่านักเรียนโรงเรียนในระหว่างฝันในฝันวิทยาก็คงคล้ายๆกันหลายท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อลูกได้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นพระคุณอย่างสูงสุดเลยของคุณครูไม่ใหญ่เพราะเปลี่ยนชีวิตพวกเราก่อนจะเปลี่ยนชีวิตได้ท่านเปลี่ยนมุมมองให้เราเห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลกและชีวิตทำให้ใจของเรานั้นใสมากๆรวมทั้งสว่างด้วยเนี่ยนะเราเลยมีใจที่อยากจะทำบุญอยากจะทำดีอยากจะคิดดีพูดดีทำดีใ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกาย

0: คือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ
ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้แหละแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ

อย่างกลางคือหน้าพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายสบายให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆส
สบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา

ไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาล

ให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

แล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมย

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: รัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็น

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพีนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ในวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยนะครับกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวพีนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พีนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพีนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อการเข้าถึงธรรมภายในครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าธรรมะเป็นเพื่อนตายของเรารักธรรมะให้มากๆเพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราอยู่เคียงข้างเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงไม่มีเหงาไม่มีเศร้าส้อยซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มไม่มีเลยมีแต่ความสบายธรรมะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งอื่นไม่ใช่โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวแรกนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานวัดและชุมชนในอินเดียณเมืองออรังกาบัดถ้ำอชันตาประเทศอินเดียครับณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานณวัดและชุมชนพุทธอินเดียในเมืองออรังกาบัดถ้ำอชันตาประเทศอินเดียโดยมีพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นายวาริศเจริญกันนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยอินเดียเวียดนามและคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดส่งพระพุทธรูปทั้ง22องค์ไปยังเมืองออรังกาบัดประเทศอินเดียซึ่งนับเป็นจาริกธรรมครั้งสำคัญในการอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิและจะมีพิธีรับมอบในอินเดียในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้อันเป็นวันรำลึกถึงการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่นำโดยดร.อัมเบกาเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2499หรือวันธรรมจักรประวัติและภายในงานพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้ธรรมกถาถึงความสำคัญของการสร้างพระพุทธรูปซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างอุเทสิกาเจดีย์หนึ่งในเจดีย์ทั้ง4ประเภทอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์ปริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์และอุเทสิกาเจดีย์อันเป็นสิ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการถวายพระพุทธรูปเพื่อนำกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาอานิสงส์แห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมส่งผลให้ผู้ร่วมบุญได้ไปเกิดในตระกูลสูงมีจิตใจผ่องใสเบิกบานและเจริญด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของพระมหาปริยธรรม9ประโยคคือพระมหาอนุภาพวรพรหมทัศีปริยธรรม9ประโยคณวัดโมลีโลกยารามซึ่งท่านได้กล่าวถึงความสำเร็จในวันนั้นนะครับว่าญาติโยมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราไปติดตามรับชมจากรายงานพิเศษกันครับ
1: โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมี

ความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนียนเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีก

ก่อนจะได้มาอยู่วัดโมลีโลกยารามเนี่ยครับก็อยู่เป็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งทีนี้เกิดความเลื่อมใสอยากเรียนในภาษาบาลีคือส่วนตัวอาตมาเนี่ยชอบภาษาบาลีมากตั้งแต่สมัยอยู่วัดเก่าทีนี้พอได้มีอาจารย์ท่านแนะนำมาก็พูดถึงวัดโมลีเป็นอันดับแรกถ้าอยากเรียนถ้าอยากศึกษาเนี่ยมาวัดโมลีเป็นอันดับแรกเลยเราเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงวัดโมลีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าวัดเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เรียนปุ๊บเข้าเรียนเสร็จปุ๊บบรรยากาศก็พาเราไปมีแต่คนตั้งใจเรียนทีนี้เมื่อมีแต่คนตั้งใจเรียนแล้วเป็นไงครับสังคมพาเราไปเราก็ได้ตั้งใจมาเรื่อยจะต้องพูดก่อนว่าวัดโมลีเนี่ยครับที่อยู่เนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆครับแล้วก็สองเรื่องกับข้าวกับปลาครับก็จะพออย่างอัตภาพให้เป็นไปจะไม่ได้แบบเหมือนอันนี้มาวัดธรรมกายครั้งแรกครับวัดธรรมกายใหญ่มากครับถ้าเทียบกับวัดโมลีนี่คือวัดโมลีแค่นี้เล็กมากครับแต่ว่าตัวลูกพานลูกเนรที่อยู่ในวัดเนี่ยครับก็ยังอยู่ได้ด้วยคำเดียวว่าต้องการจะศึกษาพระบาลีมีใจรักในการเรียนครับหลวงพ่อท่านก็สนับสนุนเต็มที่เวลาลูกพานลูกเนรท้อท่านก็จะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอถ้าหลวงพ่อทำได้ลูกพานลูกเนรทั้งหลายก็ทำได้ครับเป็นแรงผลักดันมาเรื่อยๆสังคมพาไปหลวงพ่อสนับสนุนดีก็ในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเลยเส้นทางที่เรียนบาลีเนี่ยครับมันก็มีทั้งงดงามและไม่งดงามในส่วนของอัตมภาพเนี่ยแรกๆก็งดงามแต่ช่วงสุดท้ายของโค้งสุดท้ายครับไม่งดงามเท่าไหร่ก็สอบตกประโยค9ปีนึงก็พอสอบตกเนี่ยครับก็ไปหาหลวงพ่อร้องไห้ฟูมฟายทีนี้เราก็เห็นหลวงพ่อท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหลายคนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาทำให้เรากลับมีไฟมากขึ้นครับปีแรกว่าขยันแล้วปี2ขยันยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งมาถึงวันประกาศผลสอบประกาศว่ามีชื่อมาดีใจมากคือด้วยความที่เราเคยล้มเหลวมาก่อนพอผ่านเนี่ยก็ทุกอย่างมันออกจากอกครับด้วยความคิดที่ว่านี่เราทำได้แล้วใช่ไหมเราได้เป็นนาคหลวงแล้วใช่ไหมถ้าเรียนอยู่ในสำนักเลยว่าโมลีโลกยารามเนี่ยครับประโยค9เนี่ยต้องอยู่ในแพลนของหลายๆท่านอยู่แล้วทีนี้เมื่อมีประโยค9เนี่ยต้องมีนาคหลวงอยู่แล้วครับทีนี้เนนเนี่ยมาทันมีโอกาสที่จะได้เนนก็เลยตั้งใจครับมันทำให้เราฮึกเหิมเข้าไปเรื่อยๆครับเรียนอย่างเดียวถ้าถามว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยครับมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเราเรียนบาลีเนี่ยครับเวลาที่พระสวดมนต์เราสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่พระท่านสวดหมายถึงอะไรนี่คือข้อดีของบาลีอย่างแรกเวลาสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตเราจะสามารถแปลในใจได้ด้วยครับส่วนประการที่สองสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยครับสามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นพระคาถาแรกในที่เราเรียนเลยครับที่เราเรียนบาลีแรกเลยมโนปุพังขมาธรรมมาธรรมทั้งหลายเนี่ยครับมีใจเป็นหัวหน้านี่คือคำแปลบาลีแต่ถ้าให้พูดเป็นภาษาง่ายก็คือทุกๆอย่างเนี่ยครับปีใจล้วนเป็นนำก็คือมนุษย์เราเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนคือกายกับใจใช่ไหมครับทีนี้ไอ้กายเนี่ยครับเวลาจะทำอะไรก็ช่างใจเนี่ยเป็นหัวหน้าตามภาษาไทยที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ช่างทำดีทำไม่ดีมีศีลไม่มีศีลเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีทำทานหรือไม่ทำทานใจเราเนี่ยครับเป็นสำคัญทั้งหมดนี่ก็คือพระคาถาแรกที่เราได้เรียนนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นที่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยนี่แค่พระคาถาแรกขนาดพระคาถาแรกยังพิสูจน์ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยพอเริ่มมีคนสนใจเรื่องการเรียนบาลีมากขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยมีกุญแจเข้าไปเปิดประตูของการรู้ความจริงได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆแล้วเนี่ยครับมันคือยังไงโยมหลายคนที่มาเรียนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ทำให้เราเนี่ยครับงมงายหรือเชื่อโดยที่เราฟังนะครับอยากให้โยมทั้งหลายเนี่ยได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยครับเป็นยังไงเนี่ยคือจึงเป็นข้อดีของการที่ได้เรียนมากขึ้น

เมื่อเรียนมากขึ้นก็จะมีคนที่มีความรู้มากขึ้นทำให้เราสามารถเผยแผ่คำสอนตามความเป็นจริงได้มากขึ้นครับจะได้เข้าใจพุทธศาสนาตามความเป็นจริงมากขึ้นโยมจะได้ไม่ปฏิบัติผิดสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยวัดโมรีที่พวกเราไอ้ที่อาตมาภาพอยู่เนี่ยก็จะเป็นวัดเล็กๆใช่ไหมอย่างที่พูดไปก่อนพอมาวัดธรรมกายอันนี้มาครั้งแรกนะครับเห็นกระทั่งที่จอดรถอะครับมันทำให้เราแบบเฮ้ยวัดมันสุดยอดมากๆครับโยมอย่างเงี้ยมาแบบเต็มที่ครับแล้วทีนี้มาถึงโยมเนี่ยครับเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี้เราก็รู้สึกขอบคุณโยมมากๆครับขอบคุณพระในวัดด้วยที่ว่าต้อนรับเราดีขนาดนี้ญาติก็ไม่ใช่วัดก็คนละวัดกันแต่โยมเนี่ยทำแบบสุดยอดมากเลยครับแม้กระทั่งซุ้มกระทั่งน้ำปานะที่มาโยมเต็มที่มากๆครับผมรู้สึกปลื้มใจมากครับจากที่มาเนี่ยครับว่าประทับใจแล้วพอได้เดินเข้าไปเนี่ยครับประทับใจยิ่งกว่าเดิมโยมทุกคนเนี่ยครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าก็ทำได้โยมทั้งหลายก็ทำได้เข้าไปอีกเมื่อตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีกใช่ครับพอลูกพระเดินไปปุ๊บค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปโยมก็โอ้เต็มที่มากๆครับญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ใช่วัดเดียวกันก็ไม่ใช่แต่โยมยังทำได้ขนาดนี้โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันโยมทุกท่านเต็มที่มากจริงๆครับขออนุโมทนาครับถ้าให้พูดถึงหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยครับมีสิ่งที่พระพยโยก้าวหลายๆท่านไม่มีคือสิ่งที่อาตมาเริ่มใส่ในตัวท่านนะครับคือท่านเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะค่อยๆพูดอย่างใจเย็นเหมือนคนที่ได้ปฏิบัติมาจริงๆอย่างผู้เรียนบางคนเนี่ยครับอาจจะไม่เคยปฏิบัติเลยแต่หลวงพ่อท่านเนี่ยปฏิบัติอย่างที่พระผู้เรียนหลายคนเนี่ยไม่เคยปฏิบัติเวลาท่านพูดก็จะค่อยๆพูดค่อยๆพูดทำให้มีญาติมีโยมเนี่ยครับเข้ามาวัดได้ขนาดนี้สร้างวัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่ใครจะทำได้ก็ไม่ใช่ใครจะทำแบบนี้ได้นะครับโยมท่านเป็นคนที่สุดยอดมากครับเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างในการเผยแผ่ให้พระหลายๆท่านได้หลวงพ่อท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับให้พระเนี่ยแล้วก็คอยสนับสนุนอีกแม้กระทั่งได้ประโยชน์ก็ท่านก็สนับ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18ครับสำหรับการจัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำให้แสดงออกซึ่งความสามารถและความรู้ผ่านกิจกรรมบทฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรู้เรื่องศีลธรรมขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเพื่อให้ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆโดยนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Walk Rally กับ Activity Based Learning สร้างสถานการณ์สร้างวีรบุรุษส่วนในภาคค่ำนะครับมีพิธีฝากตัวเป็นศิษย์สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตวันต่อมานะครับผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้าฟังธรรมในหัวข้อคุณธรรมของผู้นำเยาวชนกับบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์7บทฝึกพร้อมสนุกสนานกับฐานกิจกรรมบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์จากนั้นมีการประชุมกลุ่มกันนะครับเขาเรียกว่า Group Meeting and Relax ซึ่งเป็นการสรุปข้อคิดในสิ่งที่ได้จากแต่ละฐานพร้อมนำเสนอเป็นกลุ่ม

ที่ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับจะได้รับฟังธรรมะเรื่องความจริงของชีวิตในยุค Next Normal และมีกิจกรรมพิเศษนะครับในการจุดเทียนรมใจถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยสำหรับในวันสุดท้ายนะครับน้องๆได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพปลูกขุมพลังความคิดให้เติบโตโดยมีวิทยากรพิเศษคือโค้ชซุกี้กัลยาณมิตรสุพรรณนิมนต์ปานสุวรรณวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Growth Mindset และสุขภาพจิตจากนั้นมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมพร้อมทั้งประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์และกิจกรรมส่งกลับประทับใจซึ่งตลอดการอบรมเยาวชนทุกคนนะครับได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการฝึกการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพลังใจตลอดจนการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยโดยมีพระอาจารย์และทีมงานพี่ๆทีมงานนะครับคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยน้องๆทุกๆคนนะครับก็ต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่งคงสืบต่อไปครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงเวนิสวันนี้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทางประธานมูลนิธิธรรมกายนำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ครับเดินทางเชื่อมสายบุญสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์เถรวาทณประเทศเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพระราชวิเทศวชระเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยพระมหานพพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแด่วัดพุทธเถรวาทภายใต้โครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนา2แผ่นดินณนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยจัดเตรียมเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสักการะปัจจัยเทียธรรมเพื่อบำรุงอารามถวายแด่พระมหาเถระคือพระมหาเถราจารย์เถียนหันกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดนามตงซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเขตปินเตินพระมหาเถราจารย์โฮฟาบธรรมรกิตะอัคคะมหาบัณฑิตวัดป่าเวียนคงเมืองหุงเต่าพระวิปัสสนาจารย์และปราบผู้นิพนธ์ตำราซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทของชาวเวียดนามพระมหาเถรอาจารย์ยักษ์จีกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามจะอาวาสวัดโฮฟาบเมืองหุงเต่าพระมหาเถรอาจารย์จันเงียบจะอาวาสวัดเถียนเลิมเมืองหุงเต่าพระมหาเถรอาจารย์เถียนหันกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าวาดวัดเฟือกหายเมืองหุงเต่านครโฮจิมินห์พระราชวิเทศวชระเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวว่าโครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนาสองแผ่นดินเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งรักษาธรรมเนียมการถวายเทียนพรรษาสืบทอดต่อเนื่องไปยังชาวพุทธรุ่นต่อไปให้เห็นความสำคัญของฤดูเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์

ครับร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับเป็นการสืบสานเรียบประเพณีอันงดงามของชาวพุทธในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับภายในงานนะครับริ้วขบวนอันเชิญเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามโดยคณะประธานบุญพิธีนะครับอันเชิญเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ความปลับปลื้มใจของชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นจากนั้นพระมหาประภาสประภาโสจ้าวาดวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านในการกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญแสงสว่างนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายอาสารหะประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยส่วนกัลยาณมิตรใจสมานอมอารีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอาสารหะประทีปครับพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทีธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานพระป่านะครับและประธานถวายเทียนพรรษาจะได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกปลาบลื้มปีติโดยแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและความซาบซึ้งใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาและร่วมกันสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวไทยชาวพุทธให้อย่างรากลึกในต่างแดนแม้จะอยู่ห่างไกลจากพื้นแผ่นดินเกิดก็ตามในช่วงท้ายของพิธีกรรมนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้โอวาทถึงอานิสงส์เรื่องราวการถวายแสงสว่างและการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทางด้านพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบอสตันและพระมหาบุญส่งปรมัชโยเจ้าวาดวัดภาวนาซานดิเอโกได้เมตตาพูดคุยพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มั่นคงสืบต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับยังคงอยู่ที่ภาคพื้นอเมริกากันครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดงานบุญครั้งประวัติศาสตร์พิธีสมโภชองค์พระประธานพร้อมทั้งพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมบุญสำคัญในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นทีเดียวครับโดยภาพบรรยากาศงานบุญนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยประธานเอกสมโภชพระประธานคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรทั้งยังเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคบ่ายครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานนะครับเมื่อท่านคณะประธานคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์นะครับพร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เปิดกรวยสวายสการะพระประธานและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีประดิษฐานแผ่นมงคลลนามลงในกล่องอะคริลิกนะครับหรือว่ากล่องใสเพื่อบรรจุไว้ใต้แผ่นฐานของพระประธานคือแผ่นชานั่นเองนอกจากนี้นะครับยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรเนตรธรรมชาญปรีชากุลกัลยาณมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนะครับสำหรับพระภิกษุผู้จรมาจากที่ทั้ง4โดยมีกัลยาณมิตรเอกลักษณ์โง่สิริและกัลยาณมิตรนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยเทีย

พร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายปัจจัยเทธรรมต่างๆนะครับแต่ท่านประธานสงฆ์และรับของขวัญที่ระลึกจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จจากนั้นครับเป็นพิธีมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับและสาธุชนได้พร้อมใจกันน้อมถวายพันธุเทียนแพสการะและเครื่องสการะต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหาเถระทั้งสองรูปที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาโดยตลอดขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับข่าวต่อไปครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและห้องเรียนแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นครับซึ่งก็ได้รับความสนใจเดินทางมาร่วมศึกษาเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในกันทุกท่านครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนแห่งพระพุทธศาสนาและห้องเรียนสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งนึงครับท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถึง13ท่านด้วยกันในโอกาสนี้นะครับพระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนตนเองหรือมงคลชีวิตข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่12ของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองครับโดยพระอาจารย์ท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศนะครับของเราว่าไม่ใช่สิ่งกลางมันกำลังดึงเราขึ้นหรือสุดเราลงได้ทุกวันคนส่วนใหญ่นะครับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คำสอนนี้ชวนให้เราจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยตนเองครับโดยเฉพาะสถานที่อยู่อาศัยหรือโต๊ะทำงานที่สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบจะช่วยให้จิตใจผ่องใสและพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิมากขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนนะครับให้แยกแยะระหว่างบุญเก่าซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดจุดเริ่มต้นของชีวิตและเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วกับบุญใหม่ที่เราจะสร้างเองได้ในทุกวันนี้ในทุกๆวันและสิ่งสำคัญพอๆกันนะครับก็คือความสามารถในการตั้งเป้าหมายชีวิตคือทิศทางเปรียบได้กับเรือที่เร็วแต่ไม่มีเข็มทิศที่แค่วนเวียนอยู่กับที่จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้การบ้านประจำสัปดาห์นี้นะครับคือการจัดห้องหรือโต๊ะทำงานให้สะอาดให้นั่งสมาธิ 10-15 นาทีทุกเช้าก่อนหยิบโทรศัพท์และเขียนเป้าหมาย3ระดับลงไปบนกระดาษแล้วแปะหรือวางในที่ที่มองเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับมี2ท่านที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมว่าฉันรู้ตัวว่าวันนี้ฉันยังนั่งไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันก็ไม่ได้แย่แบบแต่ก่อนที่หาวิธีการจัดการไม่ได้ตอนนี้ฉันรับมือได้ทั้งหมดทุกปัญหาของการนั่งสมาธิอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าฉันรู้สึกรับพระพุทธศาสนาขึ้นทุกวันเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ฉันมานับถือหรือเชื่ออะไรคุณแค่ยื่นสิ่งดีๆให้ฉันแล้วฉันสามารถตัดสินใจได้เองในทุกอย่างคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุดธรรมจักรปะวัตนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมสถิติ10อันดับแรกมีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับจากยอดสุดธรรมจักรปะวัตนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นำมาเลยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดยะโสธรครับอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดเลยครับอันดับที่4ยังคงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดบึงกาฬอันดับที่5ครับจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6ไปที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีครับอันดับที่8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนยอดสุดธรรมจักรปาวัตนสูตรในต่างประเทศนะครับวันนี้มาเริ่มอนุโมทนาบุญกันที่อันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับอันดับที่2วัดภาวนาปีนังที่มาเลเซียนะครับอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดโพนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนครับอันดับที่6วัดพุทธนอร์ไรเวฟฟาเลนอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่อเมริกานะครับอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโตที่ฝรั่งเศสอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับนับถอยหลังสู่วันแห่งชัยชนะโดยธรรมวันธรรมชัยนั่นเองนะครับปีนี้เราจะมาร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรไปสู่เป้าหมายที่ 8,657,585,858 จบครับปีนี้วันธรรมชัยนะครับตรงกับ

ับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของบุญนิวส์มีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าอัตระมานานังภลาสวะสมิชติผลสำเร็จย่อมเกิดแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้รณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนขอกราบนมัสการบุญครับสวัสดีครับ

นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานหรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนาได้อย่างปลอดภัยและก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆกระทั่งมีชัยชนะถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ปรากฏในขุททกนิกายธรรมบทว่าใครๆก็ไม่สามารถที่จะนับคำนวณบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าประสงค์สาวกผู้ก้าวล่วงทำเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้มีความเศร้าโศกและความข้ามครวญอันข้ามพ้นแล้วผู้นิพพานแล้ว

ชีวิตแล้วยังเป็นทางมาแห่งมหากัตตกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกล้วนเป็นบุคคลผู้บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นทักขิณายบุคคลฉะนั้นใครก็ตามที่ทำการสักการะบูชาท่านโดยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะยังทรงพระชนอยู่หรือดับขันไปแล้วก็ตามบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้

แล้วถึงตอนที่นางเสสวดีผู้มีบุญได้ไปอยู่กับพ่อค้าหนุ่มสมัยนั้นพระสารีบุตรเถระทราบว่าตัวท่านกำลังจะสิ้นอายุไขจึงคิดจะไปตอบแทนคุณโยมมารดาก่อนจะปรินิพพานท่านจึงไปทูลลาพระบรมศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับทราบแล้วก็พาพระภิกษุบริวารเดินทางมุ่งหน้าไปจนถึงบ้านนาลันทาแล้วท่านก็เทศโปรดโยมมารดาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอรุ่งเช้าท่านก็ปรินิพพานในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองครั้นพระสารีบุตรเถระปรินิพพานแล้วเหล่าทวยเทพและพุทธบริษัท4ต่างก็พากันสักการะบูชาพระเถระอยู่ตลอด7วันจากนั้นก็ได้เชิญกันสร้างจิตกาทานสูงถึง100ศอกและสลายร่างท่านด้วยไม้กฤษณาและไม้จันหอมฝ่ายนางเสสวดีทราบข่าวการปรินิพพานของพระสารีบุตรก็คิดจะไปบูชาพระธรรมเสนาบดีจึงสั่งคนรับใช้ให้ถือพระอบดอกไม้ทองคำและของหอมแล้วไปลาพ่อของสามีแต่พ่อสามีก็ได้พูดห้ามปรามนางด้วยความห่วงใยว่าอย่าไปเลยลูกเจ้ากำลังมีครรภ์แก่ในที่นั้นคนก็มากมายเจ้าอาถูผู้คนเบียดเสียดหรือเหยียบเอาได้ส่งดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้วนางผู้มีกำลังศรัทธาแรงกล้าคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตายในสถานที่นั้นเราก็จะไปถวายสักการะบูชาสรีระของพระธรรมเสนาบดีให้ได้จึงออกเดินทางไปพร้อมกับหญิงรับใช้นางได้ยืนปรนมมือบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นบังเอิญว่าในขณะนั้นมีช้างชื่อ

ดาวดึงมีเหล่านางเทพนารี 1,000 นางเป็นบริวารแวดล้อมเทพนารีผู้เกิดใหม่ได้ตรวจตาดูทิพยสมบัติของตนใคร่ครวญถึงเหตุที่ทำให้ตนได้ทิพยสมบัตินี้ด้วยบุญอะไรครั้นรู้แล้วก็ยิ่งทำให้มีจิตเริ่มใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเทพธิดาได้ประดับด้วยเครื่องประดับที่บรรทุกเกวียนได้ถึง6เล่มเกวียนมีเหล่าเทพนารี 1,000 นางแวดล้อมได้ลงมาจากดาวดึงส์พิภพพร้อมทั้งวิมานไปจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เทพทั้ง10สว่างสวยดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์ส่องสว่างพอมาถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาเธอก็ลงจากวิมานก็ไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วยืนประนมมืออยู่ขณะนั้นระหว่างกีสาเถระนั่งอยู่ใกล้กับพระผู้มีภาคเจ้าจึงทูลขออนุญาตพระผู้มีภาคเจ้าเพื่อถามถึงบุญที่เทพธิดานางนี้ทำไว้มันได้รับพุทธานุญาตแล้วพระเถระจึงกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพนารีอาตมาได้วิมานเธองดงามแต่แก้วผลึกมีข่ายเงินและข่ายทองคำมีพื้นวิจิตด้วยรัตนะสีต่างๆเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ยินดีเป็นสถานที่อันน่าทัศนายิ่งนักเหมือนเนรมิตไว้เป็นอย่างดีสมประตูเป็นแก้ว7ประการทิลาวิมานก็เรียงรายไปด้วยทรายทองงดงามส่องสว่างไปทั่วทั้ง10ทิศเหมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างในท่ามกลางท้องฟ้ามีรัศมีตั้ง 1,000 กำจัดความมืดในสารัฐการได้วิมานเธอส่องแสงเหมือนกับแสงแห่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนวิมานนี้เป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศมีเสียงก้องกังวานและเสียงดนตรีคือกลองพินและกังสดานประโคมอยู่ไม่ได้ขาดสุทัศนเทพนครอันเป็นเมืองของพระอินทร์ซึ่งมั่งคั่งด้วยทิพยสมบัติชั้นใดวิมานของเธอก็ฉันนั้นทั้งยังฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมของมวลหมู่บุพชาติหลากชนิดมีดอกพุทซ้อนและดอกกุหลาบเป็นต้นที่กำลังแย้มบานส่งกลิ่นหอมวิมานนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งสระโบกรณีอันน่ารื่นลมเรียงรายไปด้วยต้นสนและต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมีทั้งไม้เลื้อยห้อยย้อยลงมาจากใบตาลและมะพร้าวคล้ายกับข่ายแก้วมณีและแก้วประพานอันเป็นของทิพย์ที่บังเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มียศใหญ่อันหนึ่งต้นไม้ดอกไม้และกับผลไม้ซึ่งเกิดอยู่ในน้ำและบนบกทั้งเป็นลูกชาติที่มีอยู่ในเมืองมนุษย์และก็ไม่มีในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมสับอยู่ใกล้วิมานของเธอเธอได้ทิพยสมบัตินี้ได้ผลแห่งการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจและการสำรวมการฝึกอินทรีย์อย่างไรรับผลแห่งกรรมอะไรเธอจึงได้มาเกิดในวิมานนี้แม่เทพนารีขอเธอจึงบอกถึงผลกรรมซึ่งเป็นเหตุใดวิมานนี้แก่อาตมาดิเทิดนางเทพนารีกราบเรียนพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานที่ดิฉันได้มาน่ะเกิดจากการนำดอกไม้และเครื่องสักการะไปบูชาอธิษฐานของพระธรรมเสนาบดีด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อดิฉันละจากอัตภาพนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในท่ามกลางวิมานหลังนี้เจ้าค่ะหลังจากนางเทพนารีได้กราบเรียนถวายพระวังคีสะเถระดังนี้แล้ว
นางพร้อมด้วยเหล่า

ทพนารีทั้งหลายก็พากันกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดาแล้วกลับขึ้นไปสู่วิมานของตนวิมานนั้นก็ค่อยๆลอยเลื่อนกันไปบนท้องนภาอากาศกลับสู่ดาวดึงพิภพตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการบูชาบุคคลบุคคลบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดและย่อมมีพลานิสงส์มากทั้งยังเป็นการยกใจของตนให้สูงส่งขึ้นและยังสามารถยกใจผู้อื่นให้สูงขึ้นได้อีกด้วยเหมือนกับนางเสสวดีสาวิกาผู้มีปัญญาในการแสวงหาบุญฉลาดในการสั่งสมบุญกับตัวโดยไม่กลัวตายซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพในคุณธรรมความดีของท่านผู้หมดกิเลสเหล่านั้นแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจทำให้เราเกิดกำลังใจในการทำความดีที่จริงๆขึ้นไปและก็เป็นเครื่องนำพาตนให้ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้คือการได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานและที่สุดแห่งธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นได้ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

คคเทวชาดกชาดกว่าด้วยเทวทูตพุทธกาลสมัยครั้ง

0: ที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระบรมสัมมาสัมโพธิญาณเผยแผ่พระธรรมคำสอนเพื่อนำชาวโลกไปสู่ทางดับทุกข์นั้นยังมีภิกษุกลุ่มหนึ่งนั่งประชุมสนทนากันในธรรมสภาณพระเชตวันมหาวิหารถึงการที่องค์สมเด็จพระศาสดาเสด็จออกบรรพชาว่า
1: พวกท่านทั้งหลายในการก่อนโน้นพระศาสดาของพวกเราทรงเป็นถึงมกุฎราชกุมารแห่งสากยะวงศ์อันยิ่งใหญ่เชียวนะ
2: พระองค์พรั่งพร้อมด้วยเพชรนิลจินดามากมายทั้งเครื่องบำรุงบำเรอความสุขอันประณีตแต่พระองค์ก็ยังละทางโลกออกมาบวชช่างน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนะ
1: ใช่พระองค์ทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการอันสูงส่งสุดที่จะหาประมาณมิได
3: ้ทรงยอมสละราชสมบัติเสด็จออกมหาพิเนสกรมเพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ นำชาวโลกทั้งปวงล่วงสู่การดับทุกข์ที่แท้จริง
0: ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายผู้พรั่งพร้อมด้วยเครื่องบำรุงบำเรอความสุขนั้นแต่ทว่าความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกนานวันเข้าก็เป็นความเบื่อหน่ายหาใช่ความสุขที่แท้จริงในวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มได้เสด็จออกไปนอกพระบรมมหาราชวังทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่อันได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณเพศเพียงเท่านั้นก็ทรงได้สติมองเห็นภัยในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์พระองค์จึงทรงหมดอาลัยในโลกียสุขตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเสด็จออกมหาพิเนกรมหันหน้าเข้าสู่ธรรมะเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณลำดับนั้นพระศาสดาได้เสด็จมายังโรงธรรมสภาทรงประทับนั่งบนพุทธอาสน์แล้วตรัสถามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหรือ
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอื่นใดหากแต่นั่งพรรณนาถึงการเสด็จออกบรรพชาของพระองค์เท่านั้น
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมิได้ออกเนกขัมมะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้ออกเนกขัมมะมาแล้วเหมือนกัน
0: เมื่อได้ยินดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสเล่าถึงการเสด็จออกมหาพิเนสกรมของพระองค์ให้ฟังดังนี้

านมาณกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหรัฐยังมีพระมหาธรรมราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามัคคเทวะพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองในยามนั้นสงบสุขร่มเย็นจนเป็นที่จงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรและข้าราชบริพารยิ่งนักในการนั้นมนุษย์มีอายุยืนยาวถึง 250,000

0: ินดีอยู่ดีไม่มีสรรพภัยมาแผ่วผ่านทุกคนต่างปรารถนาดีต่อกันเรื่อยมาถึงกระนั้นพระราชามัคคเทวะก็ไม่ได้หลงไหลเพลิดเพลินอยู่แต่ในความสุขจากราชสมบัติเท่านั้นแต่ทรงระลึกพระองค์อยู่เสมอว่าความตายต้องมาเยือนพระองค์เข้าสักวันวันหนึ่งขณะที่พระราชามัคคเทวะประทับอยู่ในพระอุทยานตามลำพังพระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอกบัวในสระบ้างก็ยังตูมเต่งบ้างก็เบ่งบานบ้างก็แห้งเหี่ยวโรยราไปตามกาลเวลาอันเป็นสัจธรรมในธรรมชาติเหล่านั้น
1: ชีวิตคนเรานี้ช่างไม่จีรังยั่งยืนเมื่อเป็นเด็กเติบโตล่วงเข้ามัชชิมวัยก็แก่ชรารอวันตายเวลาแห่งชีวิตเนี่ยช่างเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันย้อนกลับ
0: พระเจ้ามัคคเทวะนั้นทรงให้การเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่งพระองค์ตรัสเรียกช่างกลบกมาตัดตกแต่งพระเกศาว่า
1: ดูก่อนช่างกลบกผู้เป็นสหายท่านเห็นผมงอกบนศีรษะของเราในการใดท่านจงบอกแก่เราในการนั้น
2: พยาค่ะฝ่าพระบาท
0: วันหนึ่งนายช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกเส้นหนึ่งในระหว่างพระเกศาทั้งหลายอันมีสีดังดอกอัญชันของพระราชามัคคเทวะจึงกราบทูลว่า
2: ข้าแต่องค์สมมุติเทพมีพระเกศางอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่พระองค์พยาค่ะ
1: สหายถ้าเช่นนั้นท่านจงถอนผมงอกนั้นแล้วจงนำมาวางในมือของเรา
2: พยาค่ะฝ่าพระบาท
0: ช่างกลบกจึงเอาแหนบทองถอนพระเกศางอกเส้นนั้นแล้วนำมาประดิษฐานอยู่ในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชามัคคเทวะ
2: นี่พยาค่ะพระเกศางอกเส้นนั้น
0: เมื่อพระราชาได้ทรงเห็นผมงอกของตนแล้วก็ทรงคิดตรึกตรองถึงวัยอันล่วงไปพระองค์ทรงสังเวชพระทัยเป็นยิ่งนัก
1: ดูก่อนมัคคเทวะผู้งูเขาบัดเนี้ยชีวิตเราล่วงเลยมาถึงวัยชราแล้วหรือนี่เหลือเพียง 84,000 ปีจนตราบเท่าผมงอกเกิดขึ้นก็ยังมิอาจละกิเลสทางโลกได้เลยผมงอกเส้นเนี้ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งพญามัจจุราชที่รอเราอยู่เบื้องหน้าเราคงหลีกหนีไม่พ้นความตายเป็นแน
0: ่เมื่อพระเจ้ามัคคเทวะทรงรำพึงถึงพระเกศางอกที่ปรากฏแล้วความเร่าร้อนพระทัยภายในก็เกิดขึ้นยังผลให้พระเสโทในพระสรีระก็ไหลออกต้องใช้ผ้าสาดกซับพระเสโทออกพระองค์ทรงมีพระดำริว่า
1: เราควรออกบวชในวันนี้แหละ
0: เมื่อพระราชามัคคเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จึงทรงประทานบ้านเพื่อเป็นรางวัลแด่ช่างกลบกพร้อมทั้งรับสั่งให้เรียกพระโอรสพระองค์ใหญ่มาเข้าเฝ้า
3: เสด็จพ่อเรียกลูกมามีเรื่องอันใดจะให้ลูกรับใช้หรือพะยะค่ะ
1: ดูก่อนบัดเนี้ยผมงอกปรากฏบนศีรษะของพ่อแล้วพ่อเป็นคนแก่แล้วก็กามทางโลกของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พ่อจักแสวงหากามอันเป็นทิพย์ด้วยการออกบวชเจ้าจงครอบครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อบวชแล้วจักอยู่กระทำสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อมัคคเทวะ
3: หากเป็นพระประสงค์ของเสด็จพ่อลูกก็อนุโมทนาในบุญนี้ด้วยพะยะค่ะ
0: เหล่าขุนนางและอำมาตย์ทั้งหลายเมื่อได้รู้ว่าพระราชามัคคเทวะผู้มีพระประสงค์จะออกผนวดแสวงธรรมก็พากันไปเข้าเฝ้าแล้วทูลถามถึงเหตุด้วยความสงสัยว่า
4: ข้าแต่องค์สมมุติเทพอะไรเป็นเหตุแห่งการทรงผนวดของพระองค์พะยะค่ะ
1: ผมที่งอกบนศีรษะของเรานี่เกิดแล้วพรากเอาวัยหนุ่มไปจากเราซะแล้วเหมือนกับพญามัจจุราชมาบอกแก่เราว่าจงหยุดปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ค่าเช่น

0: ถึงเวลาที่เราควรจะออกบรรพชาได้แล้ว
1: พญามัจจุราชที่พระราชามกเทวะตรัสถึงมีชื่อว่าเทวะเรียกว่าเทวทูตผมงอกจึงเปรียบเสมือนหนึ่งพญามัจจุราชที่มาเตือนสติให้บุคคลระลึกถึงวัยที่ล่วงไปเมื่อผมงอกทั้งหลายปรากฏบนศีรษะของบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเป็นเหมือนยืนอยู่ในสำนักของพญามัจจุราชเพราะฉะนั้นผมงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่าทูตของเทวะคือมัจจุที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตเหมือนเทวะ

0: พระราชามัคเทวะนั้นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงสละราชสมบัติบวชเป็นฤาษีในวันนั้นเองประทับอยู่ในมัคคอัมพวันนั้นเจริญพรหมวิหารสี่อยู่ 84,000 ปีดำรงอยู่ในฌานอันไม่เสื่อมครั้นถึงคราสวรรคตแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกนั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิครองราชในกรุงมิถิลาสืบต่อวงของพระองค์ที่เสื่อมลงและทรงผนวดในอัมพวันเจริญพรหมวิหารกลับไปเกิดในพรหมโลกตามเดิมครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจ4ในเวลาจบอริยสัจภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสักทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้ออกมหาพิเนสกรมแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้ออกบรรพชามาแล้วเหมือนกัน
1: สาธุ
0: ในวาระการต่อมาช่างกัลบุกกำเนิดเป็นพระอานนท์พระโอรสในพระราชามัคเทวะกำเนิดเป็นพระราหุลส่วนพระราชามัคเทวะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกอุตตังมังคะรุหาไมหังอิเมชาตาวโยหะราปาตุภูตาเทวทูตาปัพพัชชาสัมโยมะมังผมที่งอกบนศีรษะของเรานี้เกิดขึ้นนำเอาไว้ไปเสียเทวทูตปรากฏแล้วบัดนี้เป็นสมัยบรรพชาของเรา

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆพอสบายๆก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเลยให้สังเกตสักนาทีนึงนะเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้อง

ย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปิดเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมา

เก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็ฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานของใจกับเงินนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจเดชสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเฮียบิจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆไปทำไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยไม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเครื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเอดานปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกสวดนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความ

พอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้ามากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะต้องกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้

ควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพอฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเทนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

เป็นคนขยันชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเตี๋ยได้เป็นถึงคณะกรรมการมูลนิธิและศาลเจ้าเตี๋ยเคยมีอาชีพวิ่งรถสิบล้อรับจ้างอยู่ประมาณ10ปีแต่หลังจากที่ผมเรียนจบผมก็ได้มาช่วยงานวิ่งรถสิบล้อกับเตี๋ยด้วยความรักเตี๋ยอยู่ประมาณ3ปีในสุดเตี๋ยก็ขายรถสิบล้อไปแล้วก็หันมาขายอะไรรถแทนตัวผมจะเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4คนซึ่งเป็นชายทั้งหมดแล้วก็ต่างก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วพี่ชายคนโตได้แยกตัวไปขายเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่ชายคนที่สองทำกิจการเกี่ยวกับอัญญมณีอยู่ที่กรุงเทพคงมีตัวผมและน้องชายที่ดำเนินกิจการต่อจากเตี้ยโดยตัวผมเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกอย่างเลยตอนแรกกิจการก็ยังเป็นกงสีแต่ปัจจุบันผมได้แยกกิจการกับน้องชายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นน้องชายก็ยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ยังต้องคอยอาศัยผมในการตัดสินใจและความช่วยเหลือในทุกด้านเตี๋ยอาศัยอยู่กับผมมาตลอดจนกระทั่งปี46เตี๋ยก็เริ่มป่วยมีอาการเจ็บคอเดี๋ยวไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงขั้นที่1คุณหมอได้นัดให้ไปฉายแสงฉายแสงได้ประมาณ 4-5 ครั้งทำให้เตี๋ยเจ็บคอรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อกระเพาะขาดอาหารลำไส้ส่วนที่ต่อกับกระเพาะได้ถูกน้ำย่อยในกระเพาะกัดจนทะลุถูกผ่าตัดถึง2ครั้งรักษาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็เสียชีวิตรวมอายุได้73ปีผมได้สร้างพระประจำตัวท่านหนึ่งองค์มาเดือนเมษายน2548พี่ชายคนที่2หลังจากแต่งงานกับพี่สะใภ้แล้วก็ได้ไปเป็นหุ้นส่วนทำสัมปทานเหมืองพลอยอยู่ในประเทศแทนซาเนียรวยทีเดียวทวีปแอฟริกาโดยทำร่วมกับพี่ชายของพี่สะใภ้ซึ่งครอบครัวของพี่สะใภ้ทำอาชีพนี้มานานแล้วพี่ชายผมจะไปประจำอยู่ที่แทนซาเนียครั้งละ 3-4 เดือนถึงจะกลับมาบ้าน1เดือนนำวัตถุดิบคือพลอยที่ยังไม่ได้เจรไนกลับมาเมืองไทยให้คนงานมารับเอาไปเจรไนแล้วก็นำไปขายยอดขายก็ไม่สูงมากหากใช้ใจแล้วก็พอจะเลี้ยงตัวได้พี่สะใภ้มีหน้าที่ดูแลออฟฟิศค้าพลอยอยู่ที่สีลมทำงานมาร่วม20ปีเธอเป็นผู้หญิงเก่งทีเดียวฉลาดในการบริหารเก่งด้านภาษาสามารถติดต่อเจรจากับลูกค้าต่างประเทศได้เป็นอย่างดีรักความสะอาดมือเธอจะล้างแล้วล้างแล้วฟอกจะล้างจนมือแห้งแตกเอ๊ะล้างยังไงย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นเธอพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาเล่าเรียนของลูกรวมถึงชีวิตความอยู่ของสามีบ่และลูกเธอจะจัดการบงการหมดทุกอย่างทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกจะลูกๆและสามีต่างก็เครียดตามไปตามกันไปตามๆกันเพราะความเครียดระบาดมาจากเธอระเบิดมาจากเธอแล้วก็ระบาดกันไปทั้งบ้านเลยความเครียดระบาดเธอคิดอย่างเงี้ยป่วยอยู่ถึง2ปีกว่าจนน้ำหนักตัวเริ่มลดลงเรื่อยๆจากน้ำหนัก62เหลือ43ความจำก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆจนจำใครไม่ได้แม้แต่สามีและลูกๆของตัวเองได้แต่นอนหลับๆตื่นๆจะมันเตียงเวลาหลับก็จะคอยแต่จะสะดุ้งผวาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานี้เธอจะมีการร้องครวญครางทำตาหยีกัดฟันยิงฟันเหมือนเจ็บปวดตรงไหนสักแห่งหนึ่งในร่างกายโอ้สงสารจังเลยแต่ก็สื่อสารให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้บางครั้งร้องครวญครางจนนานถึง 5-6 ชั่วโมงแต่ไปรักษาทั้งหมอแผนปัจจุบันแผนโบราณสมุนไพรยาจีนสารพัดหมอเองก็หาสาเหตุไปพบได้แต่สรุปว่าพี่สะใภ้

ป่วยเป็นโรค สมองเสื่อมปัจจุบันไม่ยอมเคี้ยวข้าวแต่หมดข้าวให้เละเหมือนโจ๊กแล้วหยอดใส่ปากแล้วก็ไม่ค่อยยอมกลืนนี่เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นนะจ๊ะเมื่อปลายปี48ผมได้แนะนำวิพิชาติจารย์เราทำให้เธอดูแม้เธอจะดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็ได้แนะนำวิพิชาสร้างองค์พระให้พิสัพไพ่หนึ่งองค์แล้ววิพิชาก็ได้ร่วมบุญหล่อหลวงปู่และร่วมบุญหล่อพระประธานบริษัทที่อาคารภาวนาพร้อมทั้งได้พาพิสัพไพ่มาร่วมในพิธีหล่อหลวงปู่และพิธีหล่อพระประธานด้วยรวมทั้งงานบุญกฐินก็ได้พาพิสัพไพ่มาถวายปัจจัยกับพระเดชคุณหลวงพ่อโดยตนเองเอาครูไม่ใหญ่จำไม่ได้แล้วตัวผมเองแต่งงานกับภรรยาอยู่ด้วยกันมา14ปีมีบุตรเพียง1คนแล้วก็ไม่มีอีกเลยทั้งที่ผมและภรรยาก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแพทย์แนะนำไปทำกิฟต์ทำอยู่1ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเลยเลิกก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงคนเดียวพ่อตาของผมทำอาชีพค้าขายไม่ชอบเข้าวัดแต่ก็ไม่ทำบาปเสียชีวิตมาอายุ56ปีด้วยโรคความดันสูงเสียเลือดในสมองแตกระยะผมก็ได้สร้างองค์พระประจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์หลังจากสร้างพระแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์คุณแม่ยายก็ฝันเห็นคุณพ่อตามหาในสภาพที่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวใส่ชุดหล่อยิ้มเฉยๆไม่ได้พูดอะไรซึ่งเป็นจากตอนที่ยังไม่ได้สร้างองค์พระอุทิศไปให้คุณแม่ยายจะฝันเห็นคุณพ่อตาในสภาพคนที่มีอายุ50กว่าเหมือนตอนก่อนตายแม่ยายของผมเป็นคนชอบทำบุญเป็นเบาหวานมาเกือบ20ปีท่านน่ะไม่ยอมควบคุมอาหารอยากทานอะไรก็ทานตามชอบใจกินจุ๊บกินจิ๊บกันไปอย่างนั้นต่อมาดวงตาเป็นต้อกระจกไปลอกดวงตาความดันเบาหวานขึ้นตาในตอนนั้นพอดีตอนไปเสียเลือดในตาแตกตาก็เลยบอดไปหนึ่งข้าง4ปีต่อมาก็ได้เป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นอยู่ปีกว่าพอผมติดจานดาวธรรมแม่ยายก็ได้มาดูจานดาวธรรมที่บ้านผมอยู่หลายครั้งและได้ยินข่าวการสร้างพระประจำตัวในดาวธรรมท่านก็เคยศรัทธาอยู่แล้วพอไอ้ปากชวนให้ท่านสร้างท่านจึงตกลงสร้างในตัวเอง1องค์หลังจากนั้นประมาณ8เดือนท่านก็ได้มาเสียชีวิตลงด้วยอาการหลับไปเฉยๆรวมอายุได้61ปีคำถามวิบากกรรมใดทำให้เตี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กล่องเสียงและการรักษามะเร็งมีผลทำให้เป็นโรคลำไส้ที่ต่อกับกระเพาะทะลุเพราะทานอาหารไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเตี่ยเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับรับบุญที่ผมได้สร้างองค์พระให้ท่านและทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ครับในที่สภาพท่านเป็นอย่างไรและท่านได้ฝากบอกอะไรมาใหม่ครับบุญใดทำให้พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีคนที่มีสมบัติเป็นเหมืองแร่อัญมณีนี้ต้องทำบุญมาอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากที่ผลบุญที่ทำให้ได้ภูเขาทองหรือขุมสมบัติรัตนชาติอย่างไรครับอดีตชาติพี่สะพ้ายมีนิสัยอย่างไรธรรมชาตินี้จึงเป็นคนเจ้าระเบียบจัดรักษาความสะอาดมากชอบวงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและสามีทำไมเวลาหลับพี่สะพ้ายจะมีอาการสะดุ้งผวาตลอดอาการร้างครวญที่เกิดขึ้นมาประมาณครึ่งปีก็จากสาเหตุอะไรครับพี่สะพ้ายเจ็บปวดตรงไหนปัจจุบันพี่สะพ้ายมีความรู้สึกรับรู้ได้แค่ไหนครับจะสามารถรักษาให้หายได้โดยวิธีใดครับพ่อตาเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับหลังจากเทพริยาผมได้สร้างพระให้ท่านแล้วแม่ยางผมก็ได้ฝันเห็นพ่อตามาหาในสภาพที่เป็นหนุ่มแต่งตัวดีท่านได้มาเข้าฝันจริงหรือไม่ครับที่แม่ยายต้องมาป่วยเป็นเบาหวานตาเป็นต้อแล้วต้องถูกผ่าตัดลอกตาแล้วมีผลให้ตาบอดไปหนึ่งข้างเพราะแม่ยายผมทำกรรมมาอย่างไรครับท่านตายแล้วไปไหนบุญที่แม่ยายผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวด้วยตนเองสมบัติท่านเป็นอย่างไรบ้างและจะช่วยวิบากกรรมเก่าเบาบางลงไปอย่างไรบ้างครับบุพกรรมใดๆผมและน้องชายต้องมาทำกิจกรรมกิจการร่วมกันแบบกงสีและผมต้องมารับภาระเป็นผู้ควบคุมกิจการและเหตุใดแม้ผมจะเป็นคนควบคุมกิจการทั้งหมดแต่ก็

ไม่ค่อยมีเงินเก็บได้มาก็มีอันต้องใช้จ่ายไปจนหมดส่วนน้องชายทำไมจึงไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้ทำอย่างไรเขาจึงจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองผมและน้องชายมีกำลังบุญพอที่จะประสบความสำเร็จกับอาชีพที่ทำหรือไม่ครับวิบากกรรมใดที่ทำให้ผมกับภรรยามีบุตรยากครับมีบุตรเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยตัวผมภรรยาพี่ชายและพี่สะใภ้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับข้อนี้ขอแถมนะครับสองสามีภรรยาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผมได้รู้จักวัดพระธรรมกายพร้อมกับลูกชายและลูกสาวของเขาทั้ง4คนได้ผูกพันกันมาอย่างไรและได้สร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรครับพบชาติที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกลับดุสิตบุรีได้ทั้งครอบครัวไหมครับท่านและครอบครัวได้สร้างบารมีบกพร่องในด้านใดบ้างในภพชาติที่ผ่านมากล่าวว่าความเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อได้แนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไขด้วยครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาเตียป่วยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงต่อมาก็เป็นโรคลำไส้ติดต่อกับกระเพาะทะลุและเสียชีวิตเพราะกำเนิดดีได้ทำปฏิบัติเชือดคอสัตว์ทำอาหารในมะเร็งที่กล่องเสียงนะจ๊ะและวจีกรรมที่เถียงและด่าว่าบิดามารดาที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเถียงแล้วก็สวนกลับว่ารุนแรงและบางครั้งเผลอพูดคำหยาบ กับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีลมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นเช่นมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าทิพย์เพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะท่านดีใจมากที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หน้าตาท่านจึงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากขอบคุณมาด้วยจ้าพี่ชายได้ทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมๆคือมาทำบุญอะไรแล้วก็มักจะมีสมบัติเกิดขึ้นรวมกับมีอัธยาศัยชอบอัญมณีข้ามชาติมากลับได้เคยนำอัญมณีเนี่ยไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปบรรจุประดิษฐานในพุทธรูปและในเจดีย์ที่มีเหมืองแร่อัญมณีบุญที่ทำเนี่ยจะหย่อนกว่าผู้ที่มีสมบัติจักรพรรดิตัดไม่พร่องผู้มีบุญอย่างเช่นท่านเจดินเศรษฐีและท่านโชติกาเศรษฐีนั้นเกิดขึ้นเองไม่ต้องทำเหมืองนั่งเฉยๆก็มานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาทีเดียวนะจ๊ะเนี่ยทำบุญด้วยอัญมณีแต่บุญนั้นยังหย่อนกว่าพี่สะพ้ายเป็นคนเจ้าระเบียบจัดรักความสะอาดมากชอบวงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานและชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและสามีพระติดนิสัยข้ามชาติมาโดยได้เกิดเป็นลูกของนายทหารได้ถูกฝึกให้มีนิสัยเข้มงวดมีระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กจนโตและมีนิสัยชอบลงโทษข้าทาสบริวารโดยบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลคือมีอารมณ์อยากจะลงโทษเช่นบางครั้งได้สั่งลงโทษคาถาบริวารให้ทำความสะอาดเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็ให้ทำทั้งวันโดยไม่หยุดเป็นต้นทำให้สะอาดแล้วสะอาดอีกสะอาดแล้วเพราะนั้นตัวเลยรักความสะอาดล้างแล้วล้างเล่าล้างมือจนมือแตกพี่สะพ้ายทั้งที่แข็งแรงสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำงานเก่งมาโดยตลอดแต่ต่อมาเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับมีอาการถีบแข้งถีบขาเหมือนหนูถีบจักรจนกระทั่งไม่รับรู้อะไรและปัจจุบันยังเครียดหนักเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันหลายๆกรรมมารวมส่งผลเช่นกรรมดื่มสุราในอดีตทุบตีทำร้ายคาถาบริวารในอดีตกรรมมุสาพระธรรมาค้าขายและมักโกรธเป็นต้นจ้า
เวลาหลับพี่สะพ้ายจะมีการสะดุ้งผวาตลอดมี

การร้องครวญเกิดขึ้นมาพระกรรมในอดีตที่ทุบตีทำร้ายข้าทาสบริวารในเรือในชาตินั้นแหละบางครั้งก็ปลุกข้าทาสบริวารขึ้นมาด่าว่าบ้างคืออยู่ว่างๆก็ตีหนึ่งก็ขึ้นมาเลคเชอร์ทำโทษบ้างเนี่ยมาเริ่มส่งผลจ้ะคงจะหายขาดยากนะจ๊ะต้องทำใจนะเพราะวิบากกรรมยังแรงอยู่แต่อย่างไรก็ตามให้ทำบุญทุกบุญแทนเธอไปก่อนแล้วก็ทิศบุญกุศลไว้ให้ผู้ที่เธอเคยไปบีบเบียนเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาจ้ะพ่อตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านเช่นนมขึ้นมีบ้านมีอาหารทิพย์ที่ดีขึ้นเป็นต้นจ้ะแล้วก็ได้มาเข้าฝันแม่ยายจริงๆท่านฟ้ามาบอกว่าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วดีใจมากและตอนนี้เข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นท่านอยากให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกจ้ะเพราะชอบมากเลยตอนนี้ใครทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยชอบมากเลยแม่ยายป่วยเป็นโรคเบาหวานตาเป็นต้อต้องถูกผ่าตัดลอกตาทำให้ตาบอดหนึ่งข้างพระกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลทำให้เป็นโรคเบาหวานกับกรรมในชาติหนึ่งที่เคยดูแลแม่ที่แก่เท่าของเจ้าของบ้านเพราะตัวเป็นแม่บ้านซึ่งหมอได้ให้ยาหลายอย่างเพราะแม่ท่าป่วยหลายโรคได้ไปหยิบยาผิดไปหยอดดวงตาของแม่เท่าจนดวงตาค่อยๆเสื่อมและบอดในภายหลังวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะไม่ได้เจตนานะแต่กรรมแรงเหมือนกันตายแล้วไปเป็นอากาศเทวามีวิมานทองสวยงามมีความสุขสบายและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะบุญที่ทำไว้ก็ได้ไปช่วยตัดลาวิบากกรรมของท่านซึ่งจะทำให้ชาติต่อไปก็จะดีขึ้นจ้ะลูกและน้องชายจะมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบกองสีและลูกจะมีภาระดูแลกิจการเพราะในอดีตเวลาลูกทำบุญน่ะลูกจะเป็นผู้นำรวบรวมปัจจัยมาทำบุญรวมมาได้แต่ตัวลูกเองก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ทำแต่ว่าเป็นผู้รวมบุญรวมเข้ามาแต่บางทีก็ทำบางทีไม่ทำด้วยบุญนี้แหละจึงทำให้มาดูแลกิจการที่เป็นกงสีแต่ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บต้องมีอันต้องใช้หมดเพราะบุญส่วนตัวไม่ค่อยจะมีมีแต่บุญส่วนรวมส่วนน้องชายนั้นในอดีตไม่ค่อยได้ทำบุญในตัวเงินตัวเองมักจะจบเงินของผู้อื่นร่วมบุญคือตัวเองก็ไม่ค่อยควักแต่คนอื่นก็ควักมาก็สาธุหรือบางครั้งก็นี่เธอออกเงินไปก่อนนะไปทำบุญก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้คืนให้แต่ลืมใช้คืนที่ไปขอยืมเขามาเนี่ยเพราะไม่ได้ใช้เขาเนี่ยไปขอลืมเขาเนี่ยจึงกำลังบุญไม่พอที่จะสามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเองเนี่ยเห็นไหมจ้าเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องทำเองจะยืนอยู่ได้ตัวเองได้ก็ให้หัดทำบุญด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำบุญด้วยจ้าดูแลน้องชายก็ต้องสร้างบุญปัจจุบันให้มากๆเพื่อเสริมบุญในอดีตที่มีอยู่บ้างให้เพิ่มขึ้นแล้วปัจจุบันนี้จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจ้ะลูกและภรรยามีบุตรยากเพราะในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกมากชาตินั้นลูกมากแต่ลูกไม่ค่อยจะสามัคคีกันบางคนก็เกเรก็เลยอธิษฐานจิตว่าสาธุชาติต่อไปขออย่าให้มีลูกมากคือให้โอกาสมาขอมีเหมือนกันแต่อย่ามากมีแค่เพียงคนเดียวเลยไม่ต้องไปทะเลาะใครแต่คนเดียวก็เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วแหละจ้ะคนเดียวขอให้เป็นคนดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตัวลูกภรรยาพี่ชายพี่สะใภ้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังบางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะสองสามีภรรยาที่มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกรวมทั้งบุตรชายบุตรสาวของเขา

ได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามกำลังพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แหละเจ้าหน้าที่สำคัญคือสามารถกลับดุสิตลุยได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าพุทธันดรที่ผ่านมานี่ครอบครัวนี่มีลูกมากกว่านี้นะไม่ใช่มีสองคนเหมือนชาตินี้แต่ว่าลูกชายลูกสาวสองคนนี้ได้สร้างบารมีมากกว่าพี่น้องทุกคนแต่นั้นชาตินี้จะได้มาเกิดร่วมกันอีกจ้ะส่วนที่เหลือนั้นกำลังบุญไม่เพียงพอก็เลยไปเกิดกับคนอื่นชาตินี้ก็ให้ทั้งครอบครัวสร้างบารมีเต็มที่กว่าพุทธันดรที่ผ่านมาสมบัติจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิดุสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดเลยจ้ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: อัตตาหะเวจิตังไสโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่154จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาเพียงได้เห็นสุวโปดกครั้งแรกเท่านั้นจิตใจของนางก็พลันอ่อนระทวยเหมือนถูกไฟเผาลนนางรีบเชื้อเชิญให้สุวโปดกเข้ามาเกาะเคียงกันบนสุวรรณสีหบัญชรสุวโปดกไม่รอช้ารีบทลาเข้าไปแนบชิดนางแล้วเอ่ยทักทายด้วยคำหวานว่าสาลิกาจ๋าเรือนทองของเจ้าน่ะงามเหลือเกินช่างงามสมกับเจ้าของเรือนผู้มีสีสวยมีเสียงไพเราะเช่นเธอนะที่นี่ช่างน่ารื่นรมน่าอยู่จริงๆฝ่ายนกสาลิกาจึงตอบรับอย่างสงวนท่าทีว่าท่านผู้มีสีดุจมรกตสดใสข้าน่ะสุขสบายดีตามอัตภาพไม่ลำบากหรอกว่าแต่ท่านน่ะชื่ออะไรมาจากไหนเพราะก่อนนี้น่ะข้าไม่เคยเห็นท่านเลยด้วยปฏิภาณอันว่องไวของสุวโปดกจึงตอบด้วยความสนิทสนมว่าฉันน่ะหรือ

ชื่อสุวโปดกมาจากแคว้นศรีวีเมืองอริฏฐบุรีโน่นน่ะฉันอยู่บนปราสาทของพระเจ้าศรีวีราชเป็นข้าบ่าวเฝ้าห้องบรรทมของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาฉันเหลือเกินโปรดให้ฉันไปไหนมาไหนได้ตามปรารถนามิได้กักขังไว้ในเรือนทองตลอดเวลาอย่างเธอหรอกนางเป็นฝ่ายอวดบ้างว่าเจ้าเหนือหัวของข้าเนี่ยก็เมตตาข้าเหมือนกันก็ท่านเห็นเรือนทองของข้าแล้วมิใช่หรือนั่นไงเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ข้าจะไม่ไปไหนหรอกนอกเสียจากบริเวณห้องบรรทมนะสุวโปดกสงสัยจึงถามว่าสาลิกาจ๋าเธอน่ะมีปีกเนี่ยก็เธอบินไม่เป็นหรือพระราชาห้ามไว้พระองค์ไม่เคยห้ามข้าหรอกและข้าก็บินได้เหมือนท่านนั่นแหละแต่ที่ข้าไม่ไปเนี่ยก็เพราะสำนึกในความเป็นหญิงของตนจึงห้ามใจตนเองไม่ให้เที่ยวไปลำพังเพราะโลกภายนอกน่ะอันตรายนักภัยของหญิงก็มีมากเหลือเกินเกิดเป็นหญิงน่ะพึงรักนวลสงวนตัวไว้จึงจะงามมิใช่หรือนางตอบอย่างไว้เชิงโอ้สาลิกาเธอช่างดีเหลือเกินฉันได้คุยกับนางนกสาลิกามามากต่อมากเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครที่ทั้งสวยและจิตใจงดงามอย่างเธอมาก่อนคำป้อยอของสุวโปดกเห็นจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของนางสาลิกาอย่างมากนางจึงออกปากเชิญชวนสุวโปดกว่าขอเชิญท่านพักกินข้าวตอกกับน้ำผึ้งในกระเช้าทองให้อิ่มสบายก่อนเถิดขอบใจมากจ้ะในความเมตตาอารีของเธอน่ะสุวโปดกกล่าวด้วยความจริงใจเพราะระหว่างทางที่บินมาน่ะยังไม่ได้กินอาหารเลยขณะที่สุวโปดกกำลังจิกข้าวตอกและดื่มน้ำผึ้งอยู่นั้นนางนกสาลิกาก็แอบมองดูนกแขกเต้าผู้มาเยือนด้วยความชื่นชมแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังไม่วางใจนักจึงซักไซ้ไล่เลียงสุวโปดกต่อไปว่าสหายที่รักท่านน่ะจากบ้านจากเมืองมาถึงนี่น่ะเพราะมีธุระอะไรหรือสุวโปดกเห็นว่าโอกาสมาถึงตนแล้วจึงได้แซงตีหน้าเศร้าพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าสาลิกาจ๋าหากว่าเธออยากรู้จริงๆฉันก็จะเปิดเผยความในใจของฉันให้เธอฟังว่าแล้วสุวโปดกจึงกุเรื่องขึ้นมาเล่าให้นางฟังว่าฉันน่ะเคยมีภรรยามาแล้วล่ะนางเป็นนกสาลิกาที่น่ารักอย่างเธอนี่แหละแต่น่าอนาถใจจริงเหยี่ยวร้ายน่ะได้พรากชีวิตของนางไปต่อหน้าต่อตาฉันได้แต่มองดูภรรยาอยู่ในกรงแต่ก็หมดหนทางใดๆที่จะช่วยเหลือนางได้ตอนนั้นน่ะหัวใจฉันแทบสลายเพราะรักและสงสารนางเหลือเกินสุวโปดกแซงแสดงอารมณ์และน้ำเสียงด้วยความโศกเศร้าอาลัยอย่างลึกซึ้งทำไมเหยี่ยวถึงได้ฆ่าภรรยาของท่านซะล่ะนางสาลิกาถามด้วยรู้สึกสมเพชเวทนายิ่งนักสุวโปดกทำแววตาละห้อยเหมือนอาลัยอย่างสุดซึ้งก่อนที่จะเล่าเรื่องของตนต่อไปว่าวันหนึ่งฉันและภรรยาน่ะได้ตามเสด็จพระราชาไปสงสนานที่แม่น้ำแห่งหนึ่งด้วยความสนุกสนานพอกลับมาถึงตำหนักฉันก็

บินไปจับอยู่บนยอดตำหนักเพื่อพึงตัวให้แห้งขณะนั้นเองมีเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเราสองสามีภรรยาแต่ไกลจึงโผลงหวังจะมาโฉบฉันและภรรยาฉันตกใจกลัวรีบบินหนีเข้ากรงทองทันทีแต่สาลิกาภรรยาของฉันน่ะกำลังท้องแก่บินหนีไม่ทันเหยี่ยวนั้นจึงโฉบภรรยาของฉันไปต่อหน้าต่อตาคิดแล้วก็ยิ่งแค้นใจที่ฉันเป็นเพียงนกตัวน้อยไม่สามารถจะช่วยป้องกันภัยให้แก่นางได้เลยฉันเอาแต่ร้องไห้เสียใจเพราะอาลัยรักในภรรยาเสียจนไม่เป็นอันกินอันนอนนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสารสุวโปดกอย่างมากแต่ก็ฝืนกลั้นน้ำตาเอาไว้แต่สุวโปดกไม่จบเพียงเท่านั้นยังได้เล่าให้นางฟังต่อว่าพระราชาทอดพระเนตรเห็นฉันร้องไห้จึงตรัสถามว่าเจ้าสุวโปดกเอ๋ยเจ้าน่ะเอาแต่ร้องไห้ทำไมกันฉันกราบทูลเรื่องนั้นไปพลางร้องไห้ไปพลางเท้าเธอทรงสงสารจึงทรงปลอบฉันว่าอย่าร้องไห้ไปเลยเจ้าจงไปหาคู่ใหม่ที่เหมาะสมแก่เจ้าเถิดฉันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าในโลกนี้น่ะจะหาหญิงใดที่งามพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและกิริยามารยาทเหมือนนางนกสาลิกาแก้วภรรยาของข้าพระองค์น่ะไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ต้องการมีภรรยาใหม่แต่จะขออยู่ตามลำพังผู้เดียวไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขณะนั้นพระราชาจึงรับสั่งกับฉันว่าเจ้าอย่าได้คิดว่านางสาลิกาอื่นจะไม่ดีพร้อมเท่าภรรยาของเจ้าเพราะอย่างน้อยน่ะเราก็ได้เคยเห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งผู้เพียบพร้อมเหมือนภรรยาของเจ้าไม่มีผิดเลยนางเป็นนกสาลิกาชาววังเฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครโน่นน่ะไปสิเจ้าจงไปพบนางลองถามดูสิว่านางจะพอใจกับข้อเสนอของเจ้าหรือไม่หากนางตกลงปลงใจด้วยเจ้าก็จงกลับมาบอกเราเราจะได้จัดขบวนหลวงไปทำพิธีสู่ขอนางกับพระเจ้าจุลนีแล้วจะได้รับนางมาอยู่กับเจ้าพระดำรัสของพระองค์ทำให้ฉันดีใจจนพูดไม่ออกรีบทูลลาพระองค์แล้วจึงบินมาที่นี่สาลิกาจ๋าก็ด้วยเหตุที่ฉันกล่าวมานี่แหละฉันจึงต้องมาหาเธอถึงที่เนี่ยปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เธอเป็นคู่ชีวิตถ้าเธอไม่สลัดตัดอาลัยรักฉันซะก่อนเนี่ยเราทั้งสองน่ะก็คงได้ครองคู่กันสืบไปสุวโปดกได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้นางนกสาลิกาได้เห็นอกเห็นใจทั้งน้ำเสียงและท่าทางที่แสดงอารมณ์อย่างน่าสงสารสุดที่จะบรรยายพร้อมกับเปิดฉากด้วยการขอใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทั้งหมดนี้นะเป็นอุบายเพื่อหลอกลวงความลับจากนางนกสาลิกาเท่านั้นส่วนว่านางนกสาลิกาเมื่อได้ฟังน้ำเสียงที่น่าสงสารของสุวโปดกนั้นแล้วจะเลือกเอาความสงสารเดินหน้าแล้วเอาอุเบกขาตามหลังหรือว่าจะเอาอุเบกขาเดินหน้าแล้วค่อยเอาความ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ในวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยนะครับกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อการเข้าถึงธรรมภายในครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าธรรมะเป็นเพื่อนตายของเรารักธรรมะให้มากๆเพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราอยู่เคียงข้างเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงไม่มีเหงาไม่มีเศร้าส้อยซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มไม่มีเลยมีแต่ความสบายธรรมะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งอื่นไม่ใช่โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวแรกนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานวัดและชุมชนในอินเดียณเมืองออรังกาบัดทัมอัจฉันตาประเทศอินเดียครับณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานณวัดและชุมชนพุทธอินเดียในเมืองออรังกาบัดทัมอัจฉันตาประเทศอินเดียโดยมีพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นายวริศเจริญกันนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยอินเดียเวียดนามและคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดส่งพระพุทธรูปทั้ง22องค์ไปยังเมืองออรังกาบัดประเทศอินเดียซึ่งนับเป็นจาริกธรรมครั้งสำคัญในการอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิและจะมีพิธีรับมอบในอินเดียในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้อันเป็น

0: วันรำลึกถึงการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่นำโดยดร.อัมเบกาเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2499หรือวันธรรมจักรวัตรและภายในงานพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้ธรรมกถาถึงความสำคัญของการสร้างพระพุทธรูปซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างอุเทสิกาเจดีย์หนึ่งในเจดีย์ทั้ง4ประเภทอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์ปริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์และอุเทสิกาเจดีย์อันเป็นสิ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการถวายพระพุทธรูปเพื่อนำกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาอานิสงส์แห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมส่งผลให้ผู้ร่วมบุญได้ไปเกิดในตระกูลสูงมีจิตใจผ่องใสเบิกบานและเจริญด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของพระมหาปริยธรรม9ประโยคคือพระมหาอนุภาพวรพรหมทัศสีปริยธรรม9ประโยคณวัดโมลีโลกยารามซึ่งท่านได้กล่าวถึงความสำเร็จในวันนั้นนะครับว่าญาติโยมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราไปติดตามรับชมจากรายงานพิเศษกันครับ
1: โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีก

่อนจะได้มาอยู่วัดโมลีโลกยารามเนี่ยครับก็อยู่เป็นสามเณรน้อยองค์นึงทีนี้เกิดความเลื่อมใสอยากเรียนในภาษาบาลีคือส่วนตัวอาตมาเนี่ยชอบภาษาบาลีมากตั้งแต่สมัยอยู่วัดเก่าทีนี้พอได้มีอาจารย์ท่านแนะนำมาก็พูดถึงวัดโมลีเป็นอันดับแรกถ้าอยากเรียนถ้าอยากศึกษาเนี่ยมาวัดโมลีเป็นอันดับแรกเลยเราเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงวัดโมลีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าวัดเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เรียนปึ๊บเข้าเรียนเสร็จปึ๊บบรรยากาศก็พาเราไปมีแต่คนตั้งใจเรียนทีนี้เมื่อมีแต่คนตั้งใจเรียนแล้วเป็นไงครับสังคมพาเราไปเราก็ได้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจตั้งใจมาเรื่อยจะต้องพูดก่อนว่าวัดโมลีเนี่ยครับที่อยู่เนี่ยค่อนข้างเล็กเล็กมากๆครับแล้วก็สองเรื่องกับข้าวกับปลาครับก็จะพอยังอัตภาพให้เป็นไปจะไม่ได้แบบเหมือนอันนี้มาวัดธรรมกายครั้งแรกครับวัดธรรมกายใหญ่มากครับถ้าเทียบกับวัดโมลีนี่คือวัดโมลีแค่นี้เล็กมากครับแต่ว่าตัวลูกพานลูกเนนที่อยู่ในวัดเนี่ยครับก็ยังอยู่ได้ด้วยคำเดียวว่าต้องการจะศึกษาพระบาลีมีใจรักในการเรียนครับหลวงพ่อท่านก็สนับสนุนเต็มที่เวลาลูกพานลูกเนนท้อท่านก็จะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอถ้าหลวงพ่อทำได้ลูกพานลูกเนนทั้งหลายก็ทำได้ครับเป็นแรงผลักดันมาเรื่อยๆสังคมพาไปหลวงพ่อสนับสนุนดีก็ในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเลยเส้นทางที่เรียนบาลีเนี่ยครับมันก็มีทั้งงดงามและไม่งดงามในส่วนของอัตมภาพเนี่ยแรกๆก็งดงามแต่ช่วงสุดท้ายของโค้งสุดท้ายครับไม่งดงามเท่าไหร่ก็สอบตกไปอยู่9ปีนึงก็พอสอบตกเนี่ยครับก็ไปหาหลวงพ่อร้องไห้ร้องไห้ฟูมฟายทีนี้เราก็เห็นหลวงพ่อท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหลายคนก็โตเป็นเรื่องธรรมดาทำให้เรากลับมีไฟมากขึ้นครับปีแรกว่าขยันแล้วปี2ขยันยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งมาถึงวันประกาศผลสอบประกาศว่ามีชื่อมาดีใจมากคือด้วยความที่เราเคยล้มเหลวมาก่อนพอผ่านเนี่ยก็ทุกอย่างมันออกจากอกครับด้วยความคิดที่ว่านี่เราทำได้แล้วใช่ไหมเราได้เป็นนาคหลวงแล้วใช่ไหมถ้าเรียนอยู่ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเนี่ยครับประโยค9เนี่ยต้องอยู่ในแพลนของหลายๆท่านอยู่แล้วทีนี้เมื่อมีประโยค9เนี่ยต้องมีนาคหลวงอยู่แล้วครับทีนี้เนนเนี่ยมาทันมีโอกาสที่จะได้เนก็เลยตั้งใจครับมันทำให้เราฮึกเหิมเข้าไปเรื่อยๆครับเรียนอย่างเดียวถ้าถามว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยครับมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเราเรียนบาลีเนี่ยครับเวลาที่พระสวดมนต์เราสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่พระท่านสวดเนี่ยหมายถึงอะไรนี่คือข้อดีของบาลีอย่างแรกเวลาสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตเราจะสามารถแปลในใจได้ด้วยครับ

ส่วนประการที่สองสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยครับสามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นพระคาถาแรกในที่เราเรียนเลยครับที่เราเรียนบาลีแรกเลยมโนปุพังขมาธรรมาธรรมทั้งหลายเนี่ยครับมีใจเป็นหัวหน้านี่คือคำแปลบาลีแต่ถ้าให้พูดเป็นภาษาง่ายก็คือทุกๆอย่างเนี่ยครับมีใจล้วนเป็นนำก็คือมนุษย์เราเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนคือกายกับใจใช่ไหมครับทีนี้ไอ้กายเนี่ยครับเวลาจะทำอะไรก็ช่างใจเนี่ยเป็นหัวหน้าตามภาษาไทยที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ช่างทำดีทำไม่ดีมีศีลไม่มีศีลเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีทำทานหรือไม่ทำทานใจเราเนี่ยครับเป็นสำคัญทั้งหมดนี่ก็คือพระคาถาแรกที่เราได้เรียนนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นที่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยนี่แค่พระคาถาแรกขนาดพระคาถาแรกยังพิสูจน์ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยพอเริ่มมีคนสนใจเรื่องการเรียนบาลีมากขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยมีกุญแจเข้าไปเปิดประตูของการรู้ความจริงได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆแล้วเนี่ยครับมันคือยังไงโยมหลายคนที่มาเรียนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ทำให้เราเนี่ยครับงมงายหรือเชื่อโดยที่เราฟังนะครับอยากให้โยมทั้งหลายเนี่ยได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยครับเป็นยังไงเนี่ยคือจึงเป็นข้อดีของการที่ได้เรียนมากขึ้นเมื่อเรียนมากขึ้นก็จะมีคนที่มีความรู้มากขึ้นทำให้เราสามารถเผยแผ่คำสอนตามความเป็นจริงได้มากขึ้นครับจะได้เข้าใจพุทธศาสนาตามความเป็นจริงมากขึ้นโยมจะได้ไม่ปฏิบัติผิดสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยวัดโมรีที่พวกเราไอ้ที่อาตมาภาพอยู่เนี่ยก็จะเป็นวัดเล็กๆใช่ไหมอย่างที่พูดไปก่อนพอมาวัดธรรมกายอันนี้มาครั้งแรกนะครับเห็นกระทั่งที่จอดรถอะครับมันทำให้เราแบบเฮ้ยวัดมันสุดยอดมากๆครับโยมอย่างเงี้ยมาแบบเต็มที่ครับและทีนี้มาถึงโยมเนี่ยครับเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี้เราก็รู้สึกขอบคุณโยมมากๆครับขอบคุณพระในวัดด้วยที่ว่าต้อนรับเราดีขนาดนี้ญาติก็ไม่ใช่วัดก็คนละวัดกันแต่โยมเนี่ยทำแบบสุดยอดมากเลยครับแม้กระทั่งซุ้มกระทั่งน้ำปานะที่มาโยมเต็มที่มากๆครับผมรู้สึกปลื้มใจมากครับจากที่มาเนี่ยครับว่าประทับใจแล้วพอได้เดินเข้าไปเนี่ยครับประทับใจยิ่งกว่าเดิมโยมทุกคนเนี่ยครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสลูกพระก็ทำได้โยมทั้งหลายก็ทำได้เข้าไปอีกเมื่อตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีกใช่ครับพอลูกพระเดินไปปุ๊บค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปโยมก็โอ้เต็มที่มากๆครับญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ใช่วัดเดียวกันก็ไม่ใช่แต่โยมยังทำได้ขนาดนี้โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันโยมทุกท่านเต็มที่มากจริงๆครับขออนุโมทนาครับถ้าให้พูดถึงหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยครับมีสิ่งที่พระพยโยเก้าหลายๆท่านไม่มีคือสิ่งที่อาตมาเริ่มใส่ในตัวท่านนะครับคือท่านเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะค่อยๆพูดอย่างใจเย็นเหมือนคนที่ได้ปฏิบัติมาจริงๆอย่างผู้เรียนบางคนเนี่ยครับอาจจะไม่เคยปฏิบัติเลยแต่หลวงพ่อท่านเนี่ยปฏิบัติอย่างที่พระผู้เรียนหลายคนเนี่ยไม่เคยปฏิบัติเวลาท่านพูดก็จะค่อยๆพูดค่อยๆพูดทำให้มีญาติมีโยมเนี่ยครับเข้ามาวัดได้ขนาดนี้สร้างวัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่ใครจะทำได้ก็ไม่ใช่ใครจะทำแบบนี้ได้นะครับโยมท่านเป็นคนที่สุดยอดมากครับเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างในการเผยแผ่ให้พระหลายๆท่านได้หลวงพ่อท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับให้พระเนี่ยแล้วก็คอยสนับสนุนอีกแม้กระทั่งได้ประโยชน์ก็ท่านก็สนับ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18ครับสำหรับการจัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำให้แสดงออกซึ่งความสามารถและความรู้ผ่านกิจกรรมบทฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรู้เรื่องศีลธรรมขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเพื่อให้ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆโดยนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Walk Rally กับ Activity Based Learning สร้างสถานการณ์สร้างวีรบุรุษส่วนในพักค่ำนะครับมีพิธีฝากตัวเป็นศิษย์สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตวันต่อมานะครับผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้าฟังธรรมในหัวข้อคุณธรรมของผู้นำเยาวชนกับบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์7บทฝึกพร้อมสนุกสนานกับฐานกิจกรรมบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์จากนั้นมีการประชุมกลุ่มกันนะครับเขาเรียกว่า Group Meeting and Relax ซึ่งเป็นการสรุปข้อคิดในสิ่งที่ได้จากแต่ละฐานพร้อมนำเสนอเป็นกลุ่มก่อนที่ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับจะได้รับฟังธรรมะเรื่องความจริงของชีวิตในยุค Next Normal และมีกิจกรรมพิเศษนะครับในการจุดเทียนรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยสำหรับในวันสุดท้ายนะครับน้องๆได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพปลูกขุมพลังความคิดให้เติบโตโดยมีวิทยากรพิเศษคือโค้ชสุกี้กัลยาณมิตรสุพรรณนิมนต์ปานสุวรรณวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Growth Mindset และสุขภาพจิตจากนั้นมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมพร้อมทั้งประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์และกิจกรรมส่งกลับประทับใจซึ่งตลอดการอบรมเยาวชนทุกคนนะครับได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการฝึกการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพลังใจตลอดจนการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยโดยมีพระอาจารย์และทีมงานพี่ๆทีมงานนะครับคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยน้องๆทุกๆคนนะครับก็ต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่งคงสืบต่อไปครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงเวนิวส์วันนี้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทางประธานมูลนิธิธรรมกายนำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ครับเดินทางเชื่อมสายบุญสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์เถรวาทณประเทศเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพระราชวิเทศวชิรเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยพระมหานพพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแด่วัดพุทธเถรวาทภายใต้โครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนา2แผ่นดินณนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยจัดเตรียมเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสักการะปัจจัยเทียธรรมเพื่อบำรุงอารามถวายแด่พระมหาเถระคือพระมหาเถราจารย์เถียนหั่นกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดนามตงซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเขตปิ่นเตินพระมหาเถราจารย์โฮฟาบธรรมรกิตะอัคคะมหาบัณฑิตวัดป่าเวียนคงเมืองหุงเต่าพระวิปัสสนาจารย์และปราชญ์ผู้นิพนธ์ตำราซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทของชาวเวียดนามพระมหาเถรอาจารย์ยักษ์จีกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามจะอาวาสวัดโฮฟาบเมืองหุงเต่าพระมหาเถรอาจารย์จันเงียบจะอาวาสวัดเถียนเลิมเมืองหุงเต่าพระมหาเถรอาจารย์เถียนหั่นกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าวาดวัดเฝือกหายเมืองหุงเต่านครโฮจิมินห์
พระราชวิเทศวชิรเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวว่าโครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนาสองแผ่นดินเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งรักษาธรรมเนียมการถวายเทียนพรรษาสืบทอดต่อเนื่องไปยังชาวพุทธรุ่นต่อไปให้เห็นความสำคัญของฤดูเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเวียดนามได้สร้างศาสนสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ร่วมกันและเปิดพื้นที่การทำงานเผยแผ่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไปครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้าง นะครับณวัดภาวนาซานดิเอโกได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นครับร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับเป็นการสืบสานเรียบประเพณีอันงดงามของชาวพุทธในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับภายในงานนะครับริ้วขบวนอัญเชิญเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามโดยคณะประธานบุญพิธีนะครับอัญเชิญเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ความปลาบปลื้มใจของชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นจากนั้นพระมหาประภาสประภาโสเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านในการกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญแสงสว่างนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทย

โดยกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยส่วนกัลยาณมิตรใจสมานอมอารีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอาสารหประทีปครับพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานพระป่านะครับและประธานถวายเทียนพรรษาจะได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกปลาบปลื้มปีติโดยแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและความซาบซึ้งใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาและร่วมกันสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวไทยชาวพุทธให้อย่างรากลึกในต่างแดนแม้จะอยู่ห่างไกลจากพื้นแผ่นดินเกิดก็ตามในช่วงท้ายของพิธีกรรมนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้โอวาทถึงอานิสงส์เรื่องราวการถวายแสงสว่างและการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทางด้านพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนจาวาวัดพระธรรมกายบอสตันและพระมหาบุญส่งปรมัชฌโยจาวาวัดภาวนาซานดิเอโกได้เมตตาพูดคุยพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มั่นคงสืบต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับยังคงอยู่ที่ภาคพื้นอเมริกากันครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดงานบุญครั้งประวัติศาสตร์พิธีสมโภชองค์พระประธานพร้อมทำพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมบุญสำคัญในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นทีเดียวครับโดยภาพบรรยากาศงานบุญนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยประธานเอกสมโภชพระประธานคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรทั้งยังเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคบ่ายครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานนะครับเมื่อท่านคณะประธานคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์นะครับพร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เปิดกรวยถวายสการะพระประธานและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีพิธีประดิษฐานแผ่นมงคลนามลงในกล่องอะคริลิกนะครับหรือว่ากล่องใสเพื่อบรรจุไว้ใต้แผ่นฐานของพระประธานคือแผ่นชานนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรเนตรธรรมชาญปรีชากุลกัลยาณมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนะครับสำหรับพระภิกษุผู้จรมาจากที่ทั้ง4โดยมีกัลยาณมิตรเอกลักษณ์โง่สิริและกัลยาณมิตรนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำ

อมถวายปัจจัยเทธรรมต่างๆนะครับแต่ท่านประธานสงฆ์และรับของขวัญที่ระลึกจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จจากนั้นครับเป็นพิธีมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับและสาธุชนได้พร้อมใจกันน้อมถวายพานธูปเทียนแพสการะและเครื่องสการะต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหาเถระทั้งสองรูปที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาโดยตลอดขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับข่าวต่อไปครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและห้องเรียนแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นครับซึ่งก็ได้รับความสนใจเดินทางมาร่วมศึกษาเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในกันทุกท่านครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนแห่งพระพุทธศาสนาและห้องเรียนสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถึง13ท่านด้วยกันในโอกาสนี้นะครับพระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนตนเองหรือมงคลชีวิตข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่12ของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองครับโดยพระอาจารย์ท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศนะครับของเราว่าไม่ใช่สิ่งกลางๆมันกำลังดึงเราขึ้นหรือสุดเราลงได้ทุกวันคนส่วนใหญ่นะครับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คำสอนนี้ชวนให้เราจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยตนเองครับโดยเฉพาะสถานที่อยู่อาศัยหรือโต๊ะทำงานที่สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบจะช่วยให้จิตใจผ่องใสและพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิมากขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนนะครับให้แยกแยะระหว่างบุญเก่าซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดจุดเริ่มต้นของชีวิตและเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วกับบุญใหม่ที่เราจะสร้างเองได้ในทุกวันนี้ในทุกๆวันและสิ่งสำคัญพอๆกันนะครับก็คือความสามารถในการตั้งเป้าหมายชีวิตคือทิศทางเปรียบได้กับเรือที่เร็วแต่ไม่มีเข็มทิศที่แค่วนเวียนอยู่กับที่จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้การบ้านประจำสัปดาห์นี้นะครับคือการจัดห้องหรือโต๊ะทำงานให้สะอาดให้นั่งสมาธิ 10-15 นาทีทุกเช้าก่อนหยิบโทรศัพท์และเขียนเป้าหมาย3ระดับลงไปบนกระดาษแล้วแปะหรือวางในที่ที่มองเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับมี2ท่านที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมว่าฉันรู้ตัวว่าวันนี้ฉันยังนั่งไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันก็ไม่ได้แย่แบบแต่ก่อนที่หาวิธีการจัดการไม่ได้ตอนนี้ฉันรับมือได้ทั้งหมดทุกปัญหาของการนั่งสมาธิอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าฉันรู้สึกรับพระพุทธศาสนาขึ้นทุกวันเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ฉันมานับถือหรือเชื่ออะไรคุณแค่ยื่นสิ่งดีๆให้ฉันแล้วฉันสามารถตัดสินใจได้เองในทุกอย่างคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุดธรรมจักรปาวัตนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมสถิติ10อันดับแรกมีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับจากยอดสุดธรรมจักรปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นำมาเลยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดยะโสธรครับอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดเลยครับอันดับที่4ยังคงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดบึงกาฬอันดับที่5ครับจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6ไปที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีครับอันดับที่8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนยอดสุดธรรมจักรปาวัตนสูตรในต่างประเทศนะครับวันนี้มาเริ่มอนุโมทนาบุญกันที่อันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับอันดับที่2วัดภาวนาปีนังที่มาเลเซียนะครับอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนครับอันดับที่6วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่อเมริกานะครับอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโตที่ฝรั่งเศสอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับนับถอยหลังสู่วันแห่งชัยชนะโดยธรรมวันธรรมชัยนั่นเองนะครับปีนี้เราจะมาร่วมกันสวดธรรมจักรปวัตนสูตรไปสู่เป้าหมายที่ 8,657,585,858 จบครับปีนี้วันธรรมชัยนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม

คมพุทธศักราช2569สดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของบุญนิวส์มีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าอัตระมานานังภลาสวะสมิชติผลสำเร็จย่อมเกิดแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้รณกรอุกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนขอกราบนมัสการบุญครับสวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ได้ฟังธรรมบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

0: ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็เรามาเรียนรู้ธรรมะกันแบบนักเรียนอนุบาลตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เริ่มไว้เนี่ยนะมีเพลงมีภาพมีพูดแล้วก็ทำให้เราเองนั้นได้เข้าใจกลไกของความเป็นสัมมาทิฏฐิกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องที่หลวงพี่ได้เตรียมมานั้นเรามาฟังทบทวนโอวาทนะของคุณครูไม่ใหญ่วันนี้ชื่อตอนว่าพลิกตำนานประธานเชียร์จุฬาสู่ผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลนะเดี๋ยวลองฟังกันดูเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ

0: เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ทราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2 Money Money Money Money Money Money Money Money Money
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีจ้า
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

คำว่ากัลยาณมิตรเป็นหน้าที่สูงส่งมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจเปรียบเสมือนนกแก้วที่ส่องนำทางและนำแสงสว่างไปให้แก่ชาว

0: าวโลก
1: สาธ
0: ุให้เขาได้เข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการที่เราไปทำหน้าที่ในฐานะของผู้ให้
1: คร
0: ับ ไม่ใช่ไปเป็นผู้ขอหรือเป็นผู้รับ
1: คร
0: ับ แต่เราไปในฐานะของผู้ให้ทั้งให้แสงสว่างและให้โอกาสเขาได้ปิดประตูบายเปิดประตูสวรรค์อีกทั้งเรายังช่วยรักษาสมบัติของเขาให้เปลี่ยนไปเป็นมหาสมบัติติดตัวเข้าไปในภพเบื้องหน้านะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุซึ่งกว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรได้นั้นเราจะต้องฝึกกายและฝึกกิริยาวาจาให้งดงามฝึกใจให้เข้มแข็งให้ใสให้สว่างภายในก่อนจะไปแสงสว่างในใจของผู้อื่นนะจ๊ะเราต่อไปเราจะต้องเจอคนหลากหลายประเภททั้งคนที่เข้าใจไม่เข้าใจไม่อยากจะเข้าใจซึ่งการทำที่กายมิตรนี่เองจะเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตัวลูก
1: ๆ
0: นี่ทั้งปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสรุปง่ายๆก็ได้บารมีสิบทัศน์และสารพัดคุณธรรมจะเกิดขึ้นมากมายทีเดียวซึ่งสุดยอดของการฝึกตัวคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่แหละจ้
1: ะ
0: คือสุดยอดของการฝึกตัวของเรานะจ้ะให้เราทุกคนรู้ไว้เถิดว่าทุกถ้อยคำที่เราพูดทุกย่างก้าวที่เราเดินบุญจากแหล่งกำเนิดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ก็จะเติมเข้ามาในตัวของเรามาตลอดคือเติมให้ทุกย่างก้าวและเติมให้ทุกขณะจิตที่เราพูดที่เราแนะนำที่เราเป็นผู้ให้แสงสว่างต่อเขานะจ๊ะอีกทั้งผู้รู้ก็จะคอยสอดละเอียดเติมบุญเติมบารมีเติมรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเติมทั้งรูปสมบัติให้งามแล้วงามเล่าฟ้าจะงาม
1: สาธ
0: ุเติมทรัพย์สมบัติ
1: สาธ
0: ุเติมคุณสมบัติ
1: สาธุ
0: ลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเติมให้หมดเลย
1: สาธุ
0: ซึ่งเป็นทางแห่งบุญที่ลูกๆจะได้มาอย่างง่ายง่ายแสนง่ายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุนี่จะได้ลูกๆไปช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้มีบุญที่มาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับเราซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วโลกที่ไปมันทั่วโลกเลยเนาะแล้วก็ยังรอคอยเราอยู่เป็นเรือนหลายล้านถ้าเราไม่ได้ไปบอกเขาเขาก็พลาดโอกาสที่จะได้ไปสู่เส้นทางธรรมนะจ๊ะวันใดที่เขาได้พบแสงสว่างและเข้าใจการสร้างบารมีเขาจะนึกย้อนขอบพระคุณเราผู้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเขาเหมือนกับตัวเราที่ในนึกขอบคุณผู้ที่มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเราเช่นเดียวกันจ้านี่เนาะโลกขาดดวงตะวันไม่ได้ฉันใดโลกก
1: ็ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ฉันนั้น

0: จดหมายจากพระลูกชายที่เลิศหลวงพ่อขอไก่ล้านตัวโอ้โหนี่ก็หวานนึงแล้วตานพลิกตำนานประธานเชียร์จุฬาสู่พ่อสำนักกิจการวิสาคน
1: สาธุ
0: เปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักกิจการวิสาคนจ้า

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับกระผมพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณลักษ์โขผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกริวิทย์สากลรองประธานคณะกรรมการภูมิภาคร่วมด้วยเชิญกันกับเจ้าวาดพระครูปลัดรัตนวีรวัฒและพระครูสมุทานินในการประคับประคองศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศทั้ง125ศูนย์ด้วยครับ

0: ยิ่งบวชนานยิ่งหล่อเน
1: า
0: ะหลวงพ่อครับการพบกันนั้นเป็นวาสนาแต่ผมว่าการพบกัลยาณมิตรนั้นเป็นวาสนายิ่งกว่าครับโอ้คมย้อนไปในช่วงที่ผมสอบติดคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศน้องใหม่ผมโชคดีมีวาสนาได้เจอกัลยาณมิตรครับกัลยาณมิตรที่มาในรูปแบบของหนังสือที่ชื่อว่าธรรมทายาทที่เขาแจกให้กับน้องใหม่เมื่อผมอ่านจบก็คาใจว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เรามีความสุขได้จริงๆหรือความคาใจลึกๆนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ถ่ายผมตอนเรียนจบปี3

0: ได้ตัดสินใจบวชทำทายาทภาคฤดูร้อนรุ่น10ปีพุทธศักราช2525ครับและพอได้นั่งสมาธิผมก็พบกับความสงบสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาเลยทั้งชีวิตคือก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอความสุขเลยมาเจอตอน
1: บวชธรรม
0: ทายาทจนทราบซึ่งในพุทธบทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสรุปง่ายๆว่าสุขอื่นยิ่งกว่าหยุดนิ่ง
1: ไม
0: ่แต่ภายหลังจากการอบรมเสร็จผมก็ต้องรับตำแหน่งประธานเชียร์อ๋อโนงานฟุตบอลเพลในจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่39ประจำปี2526พอได้รับมอบหมายจากนิสิตทั้งมหาลัยให้เป็นประธานเชียร์เลยนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: ซ้อมเรื่องเชียร
1: ์ครับแล้วก็ที่หนักก็คือว่าต้องไปหาทุนด้วย
0: อ๋อ
1: บ่สม
0: เริ่มระดมทุนตั้งแต่ตอนนู้นก่อนมาเป็นประธานระดมทุนซึ่งผมต้องสู้กับโจทย์ท้าทายที่สุดหินมหันต์ว่าผมจะสามารถระดมนักศึกษาอย่างน้อย 2,500 คนได้หรือไม่เพื่อเข้าสู่สงครามแปลอักษรบนอัศจรรย์ยักษ์พระเจ้าหน้าท่านยังทำสาธิตรับกันอย่างดูเดือดเหมือนทุกปีและยังต้องสร้างความอลังการให้กับขบวนพาเหรดที่คนทั้งประเทศทั้งแดนตารอดูว่าจะออกมาบรรลือโลกได้สักแค่ไหนหรือจะนำแน้มแพ้ธรรมศาสตร์หรือไม่ในการที่ผมจะได้มาซึ่งความสำเร็จนี้ผมก็ต้องสามารถระดมคนมาซ้อมเชียร์ให้ได้เกือบทุกสัปดาห
1: ์
0: ตลอดทั้งปีเลยครับทั้งยังต้องเตรียมงานด้านอื่นเช่นหาสตาฟกองกลางเพิ่มหาสปอนเซอร์ด้วยหางบประมาณในการทำแผ่นแปลอักษ
1: ร
0: ผมยังต้องรับภารกิจดังดวงดังภูผาทับอกแก้ปัญหาที่ลุมเร้าถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ใจยังสู้ครับหลังเสร็จงานบอลประเพณีผมก็เรียนจบพอดีครับแต่ก็รู้สึกเหนื่อยสุดๆอยากหาที่พักการพักใจสักช่วงหนึ่งก่อนที่จะไปสมัครงานอะไรมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทรุ่น11ในปี2526ดีเนาะเข้าใจเลือกเนาะซึ่งมีสายอบรมอยู่ในประดู่ข้างบทสวดวัดธรรมกายภายในระยะเวลา1เดือนที่เป็นพี่เลี้ยงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญต่อการเปลี่ยนชีวิตและพี่ๆอุบาสกได้มาชวนผมเข้าทีมบอกบุญไปชวนให้เขาทำบุญให้มาเป็นผู้ให้แสงสว่างและได้เล่าเรื่องราวดีๆให้ผมฟังจนทราบถึงหนึ่งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของหมู่คณะจนผมมีความรู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ของเรา
1: จ
0: ้าบัณฑิตจบไปอย่างรั้วจามจุรีเนาะเดี๋ยวช่วยกันดูด้วยใช่ป่ะเนาะใช่เหรอ
1: ใช
0: ่ดูตรงไหนอ่ะ
1: ในภาพบอกว่า
0: ผม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: รายงานตัวว่า
1: ผมคร
0: ับ อ๋อโอเคในบรรยากาศช่วงที่ผมรับบุญเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทหลังจากเรียนจบชั้นปีที่4แล้วครับโอ้บรรยากาศนี้ดูแล้วปลื้มไหมเห็นแล้วน่าปลื้มเนาะ
1: ปลื
0: ้
1: ม
0: สมควรแล้วที่จะเปิดเพลงนี้

0: จากนั้นผมก็ได้มาร่วมงานบวชด้วยชีวิตของอุบาสกรุ่นพี่ในวันวิสาขบูชาผมซาบซึ้งจนน้ำตาคลอเบ้าแล้วรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ใช่ที่สุดแล้วสำหรับผมและขณะนั้นผมขออุปมาชีวิตว่าเปรียบชีวิตดังธนูพุ่งสู่เป้าคม
1: คม
0: ไม่คิดเฝ้าหวนคืนเหมือนตื่นฝัน
1: โอ
0: ้จิตเด็ดเดียวแน่วแน่ทุกคืนวันนี่ก็เรียกหาแม่ทุกคืนวันมุ่งฝ่าฟันชนเป้าเข้าวัดเอ้ยโอ้แม่ผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าวัดเหมือนลูกธนูที่พุ่งไปแล้วไม่หวนกลับฉันใดชีวิตผมก็ไม่หวนกลับฉันนั้นแต่อนิจจาที่บ้านผมบิดามารดาและพี่ๆทั้ง6 คนไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนนี่เนา
1: ะ
0: ผมจึงต้องวางแผนอันนี้ครับอันนี้

0: ับหนีเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ โอเคอันนี้หนี
1: คร
0: ับ ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รักโยมพ่อโยมแม่หรือว่าจะทอดทิ้งท่านไม่ใช่แต่เพราะผมรักท่านมากที่สุดนะสิครับผมถึงต้องตัดสินใจแบบนี
1: ้
0: อย่างที่ฟังเหตุผลเพราะหากผมทำงานทางโลกก็มีเงินเลี้ยงท่านได้สุขสบายแค่ชาติเดียวมอบเงินให้ท่านแค่เดือนละไม่กี่ล้าน
1: ใช่ก็แค่ชาติเดียว
0: ชาติเดียวแต่หากผมเลือกเส้นทางอริยะจนเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงแล้วผมจะเป็นที่พึ่งกับโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติคือถ้าหาเงินเลี้ยงก็ชาติเดียวชาติปัจจุบันตัวนี้ข้ามเลยและสามารถนำคนที่เรารักที่สุดข้ามวัฏสงสารไปด้วยกันได้ด้วยโอ้ดวงปัญญาสว่างมากดวงบุญสว่างมากด้วยนี่เนาะแล้ววันนั้นก็มาถึงคือวันที่

0: วันที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2526หลังวันกรรมฐาน1วันผมได้ลงมือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแต่กลางวันจนไม่ได้นอนรู้สึกเป็นค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตจนกระทั่งตีห้าผมก็ปฏิบัติการฮันนีทันทีแล้วทันใดนั้นผมก็เจอโยมแม่ตื่นมาทำกับข้าวโยมแม่หันมาถามผมว่าเฮ้ยเราจะไปไหนอ่ะผมก็ตอบว่าจะไปอยู่วัดท่านก็ไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ไปเลยจนบรรยากาศที่ยืดหยุ่นนั้นตึงมาเลยตึงเครียดผมก็เลยต้องยกกระเป๋าเสื้อผ้าส่งให้โยมแม่ทั้งหมดโอ้โหฉลาดนะเพื่อให้ท่านสบายใจแล้วก็บอกกับท่านว่างั้นผมขอไปเดินเล่นนอกบ้านสักครู่เพื่อให้ท่านสบายใจ
1: สบายใจให้กับ
0: เออนี่นี่ศึกษาไว้นะศึกษาไว้แต่ใครจะรู้บ้างว่าเป็นการเดินเล่นที่เด็ดเดียวที่สุดที่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตทางโลกอีกเลยโดยมุ่งมั่นสู่วัดพระธรรมกายด้วยเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวแล้วก็นั่งรถเมย์จากลาดมะพร้าวไปสู่รังสิต
1: ลาดพร้าว
0: ฮะ
1: ลาดพร้าว
0: อ๋อลาดพร้าวจากรังสิตสู่วัดพระธรรมกายเมื่อเป็นอุบาสกแล้วผมก็อยู่ทีมงานของรุ่นพี่อุบาสกสุธรรมภายหลังท่านได้บวชคือเจ้าคุณสุธรรมโม
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ได้มีโอกาสทำหน้าที่บอกบุญในปลายปีพุทธศักราช2527ผมได้มีส่วนจัดตั้งสำนักงานการมิตรแห่งแรกที่อาการโคยุหะรู้จักไหมยะโคยุหะ
1: รู้จัก
0: สิ่งเถื่อนเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวัดพระธรรมกายที่ก่อให้เกิดระบบงานแบบออฟฟิศสมัยใหม่ว่าเป็นศูนย์ประสานงานศูนย์รวมจากเจ้าภาพและธรรมทายาทเป็นที่ผลิตใบติกาทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็นที่ประชุมเตรียมงานบุญของวัดระบบพื้นฐานการทำงานกฐินนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การจัดตั้งองค์กรสภาธรรมกายสากลในอนาคตครับโอ้โหนี่ลงรายละเอียดเลยเนาะนี่บรรยากาศภายในออฟฟิศ

0: โกยุหะเขตดินแดงสมุทรสงครามไงวิถีแห่งแรกจ้ะในใครท่านเห็นมั้งเมื่อเช่าที่นี่ได้หนึ่งปีจึงได้ย้ายออฟฟิศพิธีสมาคมนิสิตกรรมและเกษตรศาสตร์เป็นเวลา6ปีอย่างนั้นจึงย้ายสำนักงานทุกหน่วยเข้าวัดนี่เนาะออฟฟิศสำนักงานวิทยุสมาคมนิสิตกรรมและเกษตรศาสตร์ครับแล้วว่าครับผมหล่อไหมครับนี่ฮะหล่อไหมสำนักงานกวีสากลนายกเริ่มตอนที่ย้ายเข้ามาในวัดอันนั้นนอกวัดใช่ไหม
1: ครับที่สมกรเกษตรครับ
0: นี่อยู่ในชุดนี้ก็ถามคำเดิมว่าครับผมเราไหนคนไหน
1: คนที่ว่าผมทับอะไรคร
0: ับ โอ้นั่นเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้โหนี่คือบรรยากาศการประชุมงานในสมัยก่อนการทำงานระดมทุนยุคแรกๆครับกำลังชุลมุนสนุกเลยนี่อยู่ตรงนี้6ปีทีเดียวเนาะจากการที่ผมเป็นอุบาสกมาได้8ปีหลวงพ่อจึงอนุมัติให้บวชในวันที่13มกราคม2534โดยบวชพร้อมกัน4รูปพระกัจจานกรุณาจาโรพระครูสมุวิษณุปัญญาทีโปพระมหามันตีจริตามันโตผมครับนี่ถูกก่อนบวชคุณยายเมตตามาตัดปล่อยผมให้ผมรถที่บวชศพที่บวชพร้อมกันครับ

วันเข้าพิธีสมบทอุทิศชีวิตนะพระโบสถวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญปี2534โอ้นี่จ้า

0: จนปลายปี2534หลวงพ่อได้สถาปนาองค์กรสภาธรรมการสากลขึ้นก่อให้เกิดสำนักต่างๆเบื้องต้น12สำนักในผมได้รับการแต่งตั้งจากหลวงพ่อให้เป็นผอ.สำนักกรมิตรสากลตั้งแต่บัดนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายดีแล้วหลวงพ่อจึงสั่งลุยจัดงานฉลองมาธรรมการเจดีย์ครั้งที่หนึ่ง
1: สา
0: ในใครมีส่วนสามนาบ้างกันมิบ้างจ้ะสาโหสุดยอดเลยแม้จะใกล้สวรรค์มากมาย
1: อุปสรรคมากมาย
0: แต่ก็ชิ
1: ตามเม
0: ในวันที่22เมษายน2543เป็นอัศจรรย์เลย
1: สาธ
0: ุนี่เนาะวันมหาชิตังเม
1: คร
0: ับเริ่มสถาปนาบ้านกันมิตรบ้านแห่งแสงสว่างจากโลกครบ 100,000 หลัง

พิธีฉลองมหาธรรมเจดีย์ครั้งที่หนึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนล้วนประทับใจลืมไม่ลงของไม่ลืมปลื้มทุกชาติหลวงพ่อครับนับแต่นั้นมาผมได้นำทีมสำนักกรรมิตรสากลพิชิตทุกเป้าหมายมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะผม

0: คนเดียวแต่เพราะผมมีทีมมีพระพ่อผู้เป็นในด้านที่เก่งแบบสุด
1: ๆ
0: คอยดูแลประกอบประกองเคียงข้างชี้แนะมาให้กำลังใจลูกๆที่ออฟฟิศแทบทุกวันเลยจริงเลย
1: นี
0: ่โอ้โหอ๋อนี่มันสำนักงานเก่านี
1: ่
0: อ๋อนี่จ้าอีกทั้งผมยังมีทีมงานที่ดีที่สุดในโลกเกือบ500ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกา
1: จ
0: ้าโตไหนยกมือสิอะไรยกกันทั้งห้องเลยเหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: นัดกันมาเลยนะโอ้ดอยไปเป็นนครหลวง19ภาคภูธร9ภาคที่ว่าไงว่าตามกัน
1: นี
0: ่โอ้ดีจังสำนักงานการมิตรร่วมพลังพิชิตทุกเป้าหมายสำเร็จเป็นอัศจรรย์

0: หลวงพ่อครับยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่ผมปลื้มใจสุดๆไม่รู้ลืมคือภารกิจในการสร้างผู้นำบุญโดยการเทศสอนให้ผู้นำบุญเข้าใจเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายวัดพระธรรมกายอาจารย์มโนปณิธานมั่นคงหลวงพ่อแต่ผมต้องเดินทางไปเทศสอนที่สวนบัวสวนพนาวัดและเขาใหญ
1: ่
0: โอ้ไปหลายสวนเลยเน
1: า
0: ะทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา30ปีรวมแล้วผมเทศมากกว่าพันรอบซึ่งมีผู้นำบุญฟังรอบละ300ท่านพันรอบก็300,000คนถ้ากับผมได้เทศคนฟังถึง300,000กว่าคนนี่30ปีที่ผ่านมาผมด้วยทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนสาชนมาสั่งสมบุญสร้างบุญมิตรเทศสอนมาแล้วมากกว่าพันรอบครับนี่จ้าพุทธเจ้าแล้วจะอานิสงส์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้มั้งครับจริงๆแล้วทุกคนในครอบครัวผมเข้าใจวัดกันหมดและปลื้มกับการที่ผมบวชมาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: นี่เนาะนี่โยมพี่ชายโยมแม่โยมซ้อปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าวัดและร่วมสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: สา
0: ธุมีโยมซ้อและโยมเราอีกหลายคนเลยเนี่ยใกล้ๆโยมซ้อนั่งแถวเนี่ยดูสิโอ้นี่แหละขุนพลยอดอัศวินอยู่เนี่ย

อานิสงส์แห่งบุญตอนวิเศษรัตนทิพยานเทวรถนี้เป็นเทวรถสปอร์ตที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีลักษณะพิเศษคือมีกลีบบัวที่ใสเหมือนเพชรฝังอยู่ตลอดแนวประติมากรรมด้านหลังเมื่อกลีบบัวขยับตั้งขึ้นดวงแก้วก็จะค่อยๆขยายออกมาพอเทวรถเคลื่อนตัวก็จะปล่อยแสงมลางมาเลืองเป็นรัศมีสีรุ้งประติมากรรมนี้เกิดขึ้นเป็นพิเศษด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านเจ้าของเทวรถได้เทศสอนเหล่ากัลยาณมิตรให้ร่วมมือกันทำงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จตรงกลางของเทวรถมีรัตนบัลลังก์ของท่านเจ้าของเทวรถล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีทองลายเพชรที่มีเหล่าบริวารห้อมล้อมอยู่มากมายและมีแท่นของบริวารลดหลั่นกันลงมาด้านหลังของรัตนบัลลังก์มีกลีบบัวสีชมพูที่มีสีสันและเส้นสายรับกับประติมากรรมที่อยู่ด้านหลังเหนือรัตนบัลลังก์ขึ้นไปเป็นฉัตรบัวสีฟ้าใสเป็นเพชรตรงกลางมีดอกบัวขนาดใหญ่เปรียบประดุจที่สุดแห่งธรรมอันเป็นเป้าหมายในการสร้างบารมีของท่านรายล้อมด้วยดอกบัวสีฟ้าใสอีก8ดอกเปรียบเสมือนกับการที่ท่านเจ้าของเทวรถมีมรรคมีองค์8เป็นเครื่องนำทางในการสร้างบารมีตลอดมาเทวรถนี้เป็นเทวรถสปอร์ตของยอดนักสร้างบารมีวงบุญพิเศษเขตในที่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษรายล้อมด้วยบริวารมากมายด้วยอานิสงส์แห่งบุญจากการที่ท่านเจ้าของเทวรถได้ทุ่มเทสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างยาวนานท่านได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำเอาคำสอนไปถ่ายทอดและเผยแผ่แก่เหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเพื่อให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

็เราได้ฟังเคสไปแล้วนะทบทวนประวัติของบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งหลวงพี่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็คือพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลได้อย่างงดงามมากนะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากรู้จักกับท่าน

พนวัตรขึ้นไปทำหน้าที่เต็มที่อยู่ตรงนั้นได้มีโอกาสได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านนี่ก็คือเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีแนวหน้าคนหนึ่งก็ตามเพลงตามเรื่องที่เราได้ทบทวนโอวาทของคุณครูเมื่อใหญ่ไปนั่นแหละว่าแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขถามว่าทำไมถึงต้องตั้งเรื่องไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขขึ้นมาด้วยเพราะว่าข้อแม้แล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นกลไกที่กิเลสมันทำดังนั้นเนี่ยมันจะยึดติดเราดังนั้นเพื่อปลดล็อกกลไกตรงนี้ที่จะทำให้เราเองเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสให้ได้เนี่ยนะก็ต้องฝึกมุมมองที่เรียกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ว่าอย่างไรว่าตามกันที่จะต้องมาว่าอย่างไรว่าตามกันเพราะเวลาที่จะนั่งหลับตาทำวิชาเนี่ยนะอันนี้ได้ยินมาจากผู้ที่เขานั่งสมาธิธรรมะดีๆเนี่ยเขาบอกนั่งหลับตาทำวิชาต้องหยุดนิ่งสนิทซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันภาพในใจต้องเป็นหนึ่งใจก็ต้องหยุดเป็นหนึ่งอยู่ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยนะจากนี่แหละเหมือนกับล้านกายเนี่ยนะล้านคนรวมเป็นหนึ่งใจพลังมันจะเกิดนี่ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็เลยเอามาแบ่งเสริมกับสิ่งที่เราได้ฟังประวัติของพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารโขท่านไปแล้วนี่แหละวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งสำคัญนะสำหรับคนไทยต้องใช้คำนี้ว่าสำหรับคนไทยแล้วก็ไม่รู้สิมันกลายเป็นอิงเกี่ยวกับวันสำคัญของนานาชาติด้วยนะก็คือวันนี้ในเมืองไทยถือว่าเป็นวันอะไรเอ่ยวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะแต่ว่าในระดับนานาชาติเขาถือว่าเป็นวันเยาวชนนานาชาติแม่เด็กคู่กันเนี่ยนะเกิดมาแบบตรงเป๊ะกันพอดีเลยคือวันที่12สิงหาคมแล้วก็ไม่เชื่อได้ฟังประวัติของจังหวะมันพอดีนะโดยส่วนตัวเองหลวงพี่ไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญเชื่อในเรื่องของผังเหตุแล้วก็ปัจจัยนำทุกอย่างมาลงล็อกเดียวกันว่าสรุปแล้วกันนะสิ่งที่เห็นในเรื่องของแม่ในเรื่องของเด็กรวมถึงประวัติของพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารโขเป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งกันและกันให้ความคิดให้ความรู้ให้แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะและจะทำให้ชีวิตของบุคคลคนนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นโดยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ที่จะมีปัญญาได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของความกตัญญูก่อนจะกตัญญูได้ก็ต้องเคารพก่อนจะเคารพได้ก็ต้องรักก่อนจะรักได้ก็ต้องชอบก่อนจะชอบได้ก็ต้องเห็นคุณงามความดีของบุคคลนั้นก่อนด้วยอะไรเอ่ยด้วยใจของเรานี่แหละไม่งั้นก็คงจะรักจะชอบจะอะไรยังไงต่อไปเนี่ยคงลำบากแต่จะเกิดสิ่งนั้นได้ใจก็ต้องใสหรือคุณเอ่ยใจก็ต้องใสขึ้นมาก่อนในเบื้องต้นแล้วก็หลายๆวันมานี้ในเมืองไทยรวมถึงในโลกด้วยเนี่ยนะกระแสข่าวที่ว่าเป็นเรื่องที่กระเทือนใจต้องใช้คำว่ากระเทือนใจสะเทือนใจกับคนจำนวนมากขึ้นมาถามว่าทั้งหมดเลยถ้าเกิดจะไปไล่หาเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าการทำหน้าที่นี่แหละของผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแม่ที่ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับลูกนะแต่ว่าลูกก็สามารถที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่ลูกจะมองแบบนั้นกลับไปยังคุณแม่มาได้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มที่คุณแม่ก่อนนะเพราะว่าเขาเรียกปลูกฝังแนวคิดเริ่มแรกเป็นสารตั้งต้นของวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากครอบครัวถ้าแม่ถ้าพ่อและคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้สารตั้งต้นที่ดีได้แม้ในตอนหลังมาเองอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างนี่แหละเหมือนกรณีเคสของพระครูธรรมธรอารักษ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะปฏิบัติการฮันีเนี่ยนะที่คุณครูใหญ่บอกก็คือหนีออกจากบ้านนั่นแหละปฏิบัติการฮันีหนีออกจากบ้านแต่ไปเจอใครก่อนเอ่ยเจอแม่เนี่ยนะแต่ว่าด้วยความมีไหวพริบมีปฏิภาณของท่านท่านก็เลยเลือกที่จะไม่ขัดแย้งแล้วก็ใช้วิธีการที่ใช้คำว่ายังไงก็ยึดโยงด้วยจุดยืนที่มีอยู่การที่จะเด็ดขาดได้แบบนั้นทำไม่ได้แม่ไม่ได้พ่อปลูกฝังมาทำได้ไหมเอ่ยยากมากนะก็ด้วยแบบนั้นแหละที่เพียงแต่ในบางจังหวะอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่สุดท้ายมาเป็นไงเอ่ยเราก็เห็นภาพ

ราบเลยว่าสุดท้ายมาพอเข้าใจคงปลื้มมากนะกับการที่ลูกชายนั้นเป็นผู้นำยอดผู้นำเลยล่ะในการที่จะชวนคนมาสร้างความดีแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี้คืออานิสงส์แต่ก็เริ่มต้นมาจากที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลยอยากจะยกสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเอาว่าวันนี้วันแม่ถ้าลูกคนไหนที่นั่งอยู่แถวนี้เนี่ยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือว่าฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เห็นหลักได้หลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้ในสมัยที่ท่านเองยังมีกิเลสอยู่ก็คือในสมัยที่เป็นชาดกแต่ว่าคงไม่ได้ขยายความอะไรมากเพราะว่าในตัวของชาดกเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงเกิดเป็นดาบทนะก็เนี่ยแหละตามนี้นะท่านชื่อโสนดาบทโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินั่นแหละประกาศคุณของใครเอ่ยของมารดานะของแม่เนี่ยว่าคือสอนอีกคนหนึ่งดาบทก็คือฤาษีนั่นแหละสอนฤาษีคนหนึ่งว่าพ่อฤาษีมารดาเนี่ยคือแม่เป็นผู้อนุเคราะห์เป็นผู้ที่ให้ช่วยเนี่ยนะเป็นที่พึ่งและเป็นผู้ให้รสในวงเล็บคืออะไรเอ่ยนำนมแก่พวกเรามาก่อนคือให้นึกถึงคุณของแม่แม่เป็นคนให้น้ำนมมาเนี่ยนะเป็นหนทางแห่งโลกสวรรค์ด้วยว่าใครทำดีกับแม่เป็นไงเอ่ยเราก็จะได้หนทางแห่งโลกสวรรค์เราก็จะได้ทางไปตามนั้นแล้วก็มารดาปรารถนาเจ้าคือแม่เนี่ยรักอยากได้เราขึ้นมาพ่อฤาษีย้ำนะซ้ำอีกครั้งนึงว่ามารดาเป็นผู้ให้รสหรือว่าให้นมมาก่อนเป็นผู้คุ้มครองสำคัญตรงนี้เนี่ยนะตอนหลังมาคนมักจะบอกว่าก็ไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมคิดไปว่าในช่วงที่ยังเล็กอยู่เนี่ยใครคุ้มครองเราเอ่ยคุณแม่อยู่ในท้องก็คุ้มครองออกมาแล้วก็คุ้มครองเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้สติกับดาบทอีกคนนึงนะรายละเอียดไม่ขอลงแต่ว่าให้เห็นหลักการไว้ว่าแม่เนี่ยเป็นผู้คุ้มครองมีคุณไหมเอ่ยมีคุณมากๆนะเพราะคุ้มครองปกป้องยังไม่ต้องเลี้ยงต่อเลยแค่ว่าในช่วงเด็กๆนั่นนะปกป้องคุ้มครองเราจนรอดเนี่ยพระคุณก็เป็นยังไงเอ่ยโหเยอะแยะมากมายแล้วนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเราเห็นคุณเราตอบแทนคุณท่านด้วยเป็นทางมาแห่งโลกสวรรค์ตามที่สอนไว้ตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นที่เข้าไปประกอบบุญกุศลในแม่เหมือนวัดเลยนะก็คือสามารถจะทำให้เราเองเข้าไปประกอบบุญกุศลเอาของซื้อไปให้แม่เป็นไงได้บุญไหมได้บุญแล้วลึกนึกถึงคุณของแม่แม่ไม่ซื้อของได้บุญไหมได้บุญแค่นึกถึงบุญนึกถึงคุณอย่างวันเนี้ยเขาบอกว่าโอ้เนี่ยมีคนแซวปทุมธานีเนี่ยบอกโอ้โหคนปทุมรักแม่มากเนี่ยนะห้างที่รังสิตเนี่ยห้างใหญ่นะคนคงเดินในสักล้านนึงละมั้งอะไรเงี้ยเขาแซวคือคนพาแม่มาทานข้าวพาไปอะไรเงี้ยเยอะมากก็ต้องอนุโมทนากับลูกกตัญญูที่อย่างน้อยก็นึกถึงคุณของแม่ได้บุญเนาะนั่นก็คือวิธีที่เราเองต้องมองแล้วก็อนุโมทนากันไปหนทางแห่งโลกสวรรค์มารดาปรารถนาเจ้าเนี่ยนะมาดูกันต่อยังไม่จบโสนดาบทโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศว่ามารดาเป็นผู้ที่ทำกิจที่ทำได้ยากที่บุคคลอื่นจะทำได้เนี่ยนะก็คือถ้าไม่ใช่แม่ทำยากมากนะจึงกล่าวว่ามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรจึงนอบน้อมเทวดาเป็นไงเอ่ยขอพรขอพรนะพอว่ามีคู่แล้วก็ขอพรนอบน้อมแต่เทวดานี่แหละและไต่ถามถึงฤกษ์ฤดูและปีทั้งหลายเมื่อมารดานั้นมีฤดูการตั้งครรภ์จึงมีได้เอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องถึงยามถึงไหวเทวดงเทวดาอะไรแบบนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นสมัยที่พระพุทธองค์เป็นยังไงเอ่ยเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ใกล้เคียงกับเรานี่แหละดังนั้นพอเราเห็นคนไปขอลูกอะไรแบบนี้นะตามวัดตามอะไรเงี้ยต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือคนที่ยังไม่รู้กลไกของกฎแห่งกรรมแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีบุญในระดับหนึ่งใจสว่างมาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังติดอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพิจารณากันไว้เห็นคนที่เขาไปอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ถ้าคุยกันได้ก็คุยกันถ้ายังไม่ใช่จังหวะที่คุยก็รอไว้ก่อนได้เพราะนั้นถือว่าเป็นปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ความเห็นยังไม่สว่างยังไม่เคลียร์มากก็ต้องเข้าใจกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมารดาประคับประคองคันอยู่1ปีหรือหย่อนกว่าเนี่ยนะเพราะว่านี่คือในสมัยนั้นย้อนไปก็คือ100ปีของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้พุทธองค์ก็ที่อยู่ในครรภ์ระยะเวลายาวนานจากนั้นมารดาจึงคลอดบุตรเพราะเหตุนั้นมารดานั้นจึงชื่อว่าหญิงผู้ให้กำเนิดบุตรเพื่อที่จะให้หลักว่าเวลาจะมองเนี่ยคิดไล่ไปยังไงบ้างเพราะเหตุนั้นบัณฑิตหรือผู้รู้จึงเรียกแม่หรือมารดาว่าชเนตตีแปลว่าหญิงผู้ยังบุตรให้เกิดเนี่ยนี่คืออย่างแรกที่ต้องมองแม่ให้ได้เขาทำให้เราเองเกิดออกมานี่ก็คืออย่างแรกของมารดาดูต่ออย่างที่สองเมื่อบุตรร้องไห้มารดาทำไงเอ่ยไปซ้ำไม่นะมารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีคือให้หยุดก่อนตอนเล็กๆนะปลอบโยนกันไปด้วยอะไรเอ่ยน้ำนมบ้างด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้างตอนเล็กๆด้วยการกอดไว้แนบอกบ้างโอ้โหเขียนไว้ตอนเนี่ยนะกี่ปีแล้วเอ่ยพระไตรปิฎกเนี่ย 2,000 ปีโดยประมาณ 2,000 ปีนะเขียนเรื่องนี้ไว้เนี่ยกอดไว้แนบอกตอนนี้มันมีงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยว่าการกอดลูกไว้แนบอกเนี่ยทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยรู้สึกปลอดภัยได้ยินเสียงหัวใจของแม่แล้วก็ทำให้เด็กเย็นลงแล้วก็รู้สึกอบอุ่นได้ไออุ่นที่ออกมาทำให้ไออุ่นมันเยอะเลือดพุ่งมาที่ไหนเอ่ยหัวใจนี่แหละเพราะว่าหัวใจวิธีสอบสูบฉีดเลือดดังนั้นความอบอุ่นอยู่ตรงแถวๆทรวงอกตรงนี้แหละนั้นพอแม่กอดปุ๊บลูกก็เย็นลงเนี่ยนะใครเป็นแม่ก็คงรู้ดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้บัณฑิตหรือผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าอะไรเอ่ยโตเสนติแปลว่าหญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดีเนี่ยนะลูกยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้หลวงพี่โพสต์รูปแม่นะใน Facebook มีคนมาบอกโอ้ยเนี่ยนะแม่สอนลูกให้อารมณ์ดีได้เนาะก็เพราะอย่างนี้แหละนะให้สัมผัสอะไรเอ่ยความรักได้ก็เลยจะทำให้ลูกอารมณ์ดีได้ดังนั้นมีผลหมดนะทุกเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศไว้ 2,000 ปีตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นี่แหละความสุดยอดของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นโตขึ้นมานะพาออกนอกบ้านลมแรงแดดเป็นยังไงเอ่ยแดดกล้ามารดาก็กระทำความรักอย่างจับใจมองดูบุตรผู้เป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่คือพาลูกไปเล่นอะไรประมาณนี้ออกนอกบ้านเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกท่านว่าโปเสนตีหญิงผู้เลี้ยงดูบุตรอีกทีนึงนะหลายแบบมีทั้งย้อนทบทวนแล้วกันนะผู้ให้กำเนิดบุตรชเนตตีผู้ให้บุตรร่าเริงยินดีเนี่ยนะโตเสนตีผู้เลี้ยงดูบุตรโปเสนตีอันนี้ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาจากนั้นทรัพย์อันใดที่เป็นทรัพย์ของมารดาก็ดีเป็นทรัพย์ของบิดาก็ดีแม้ทรัพย์ทั้งสองมารดาก็คลุ้มครองรักษาไว้เพื่อใครเอ่ยบุตรนั้นด้วยหมายใจว่าแม้ทรัพย์ทั้งสองนี้พึงเป็นของบุตรของเรานะเป็นของมารดาเป็นของบิดาแต่แม้กระนั้นก็แบ่งเป็นสองอีกก็คือทั้งของตัวเองแล้วก็ของใครของบุตรความเสียสละตรงนี้เท่านี้เองนี่ก็คือแม่ในแบบที่ต้องถือว่าเป็นหลักการแม่โดยอุดมคติถามว่าในยุคนี้สมัยนี้แม่ที่มีคุณลักษณะแบบนี้มีอยู่ไหมมีไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็แม่ที่คุณสมบัติไม่พร้อมก็มีอยู่เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นแม่ซึ่งยังไม่รู้ทำตัวได้ไม่ค่อยได้สมบูรณ์แบบมากนักเนี่ยนะใช้ลูกไปซื้อของที่ไม่ควรจะซื้อบ้างเช่นว่าของเมาน้ำเมาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณกฎหมายนะว่าซื้อไม่ได้แต่บางครั้งบางทีมันก็มีหลุดบ้างเงี้ยนะก็ยกขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าทั้งหมดที่เราฟังมาไม่ว่าเคสสตัดดี้ของพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขรวมถึงในชาดกที่ยกขึ้นมาให้พวกเราได้รับฟังกันอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการมอบความเป็นสัมมาทิฏฐิแม้โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็มอบอะไรเอ่ยความเป็นสัมมาทิฏฐิให้เราเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเราเองจะได้รู้ว่าทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีย่อมได้สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์สามารถจะทำให้บุคคลคำว่าพรหมจรรย์ที่ว่าเนี่ยนะนอกจากประพฤติพรหมจรรย์แล้วเป็นวิถีที่จะทำให้บุคคลประพฤติแบบที่พระอรหันต์ประพฤติด้วยแปลว่าแบบนี้ก็ได้นะคำว่าพรหมจรรย์ตรงนั้นก็คือแนววิถีทางของพระอรหันต์พระอรหันต์มีกิเลสไหมเอ่ยไม่มีนะก็คือ

สิ่งที่พวกเราทำกันอยู่นี่แหละตามรูปแบบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะฉะนั้นอยากจะให้เขาเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้ไปให้ได้กับเราในฐานะของความเป็นแม่เนี่ยสิ่งที่ต้องมอบก่อนให้เด็กต้องรู้สึกก่อนก็คือความรักความอบอุ่นนั่นแหละบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กอดปุ๊บลูกได้สัมผัสถึงความรักได้นะเพราะฉะนั้นความรักที่เริ่มต้นก่อนคำว่ารักซะด้วยซ้ำไปนะเขาว่ายังไงแม่รักลูกตั้งแต่ออกมาพูดหรือยังเอ่ยยังนะตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วหรือบางทียังไม่ได้ท้องซะด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมองเห็นโลกก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยเราก็ได้รับความรักจากใครคนหนึ่งมาแล้วความรักที่ไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเกิดแต่เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านหวังให้เรามีชีวิตขึ้นมาพร้อมแต่งงานปุ๊บก็อยากจะมีลูกอะไรเงี้ยนะนี่มันเป็นธรรมชาติของบุคคลโดยทั่วไปถ้าเรามีคุณแม่แบบนี้นี่แหละความหวังที่มีเราอยู่ในนั้นอธิษฐานขอพรเทวดาดูฤกษ์ดูยามดูอะไรอย่างเงี้ยมีใจที่จะพร้อมรักคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าซะด้วยซ้ำไปคำพูดนี้เป็นคำที่ปรับออกมาจากชาดกที่ยกมาเมื่อกี้เนี่ยนะให้มันเป็นคำในยุคนี้สมัยนี้ว่าเสียดายเด็กรุ่นหลังมาบางครั้งบางทีเนี่ยด้วยกรรมวิธีการเร่งของการใช้ชีวิตพ่อแม่เองก็ใช้ชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็งานเอ่ยอะไรเอ่ยการบีบคั้นของสภาวะความเป็นอยู่เนี่ยนะมันทำให้บางทีไม่มีเวลามากพอที่จะ ไปดูแลอะไรแต่เมื่อกี้ที่เขาระบายเนี่ยนะที่เขาแจ้งให้ทราบก่อนที่พี่จะมาเนี่ยว่าห้างใหญ่ที่รังสิตนั้นโอ้โหคนสักล้านนึงมั้งแสดงว่าเขาคนเยอะไหมเอ่ยแสดงว่าคนเยอะก็แสดงว่าคนที่มีความกตัญญูเยอะไหมยังเยอะอยู่ยังรักยังคิดถึงคุณแม่อยู่พาคุณแม่มาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ดังนั้นความเห็นของเราต้องมองให้ได้ว่าอย่ามองว่าโลกมันกำลังแย่แต่นี่แหละคุณแม่ที่ให้กำเนิดมาไม่ใช่แค่ร่างกายเนี่ยนะแต่ว่ายอมเปลี่ยนชีวิตตัวเองลำบากไหมคนที่ไปเป็นคุณแม่เนี่ยคงไม่ต้องบอกนะลำบากมากนะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องอีกชีวิตหนึ่งซึ่งอยู่ในไหนอยู่ในตัวของเราเลยแหละอยู่ในท้องเรานี่เพราะฉะนั้นสุดๆนะต้องบอกว่าสุดๆนี่คือการเปลี่ยนชีวิตขั้นสุดเพราะจากที่เคยใช้ชีวิตตามลำพังกับมีอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นชเนตตีผู้ให้กำเนิดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าให้กำเนิดแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่คนโดยทั่วไปที่จะมีกันอย่างหลวงพี่เนี่ยคงให้มีความรู้สึกแบบนั้นคงไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าคนที่เป็นแม่ที่นั่งอยู่แถวนี้คงรู้นะว่ามันไม่ง่ายเลยดังนั้นเราเป็นลูกเมื่อรู้ว่าแม่ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายเลยก็ตอบแทนคุณท่านเพราะ

อะไรที่มันเป็นคมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งบางทีลูกคิดว่าชูชี่หรืออะไรเงี้ยแต่แม่เห็นแม่ห่วงนี่แหละดังนั้นก็คือปกป้องลูกจากสิ่งที่ลูกยังมองไม่เห็นทำไมถึงยกคำนี้ขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดว่ามีเด็กที่แม่ไม่ได้เลี้ยงย้ำนะแม่ไม่ได้เลี้ยงถามว่าเขาจะได้สัมผัสกับสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดหรือเปล่าเขาบางทีไม่ได้สัมผัสแม่จะมีปู่ย่าดูก็ไม่เหมือนกับแม่เพราะว่าเรื่องของกรรมมันจะต้องไล่แม่จะมาในสายกรรมเดียวกันแต่ใกล้ชิดแบบชนกกรรมที่นำไปเกิดมันก็คงไม่ใช่เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยมองแต่ละเรื่องให้เกิดขึ้นว่าวันเนี่ยแม้จะเป็นวันขึ้นที่เขาใช้คำว่าสมมุติขึ้นมาว่าเป็นวันแม่แห่งชาติและในขณะเดียวกันก็พ้องกับวันเยาวชนแห่งโลกด้วยเนี่ยในระดับในระดับนานาชาติแม่เด็กรวมทั้งสัมมาทิฏฐิการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกันแม่บางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตหลวงพี่เคยเห็นนะก่อนหน้าที่จะมีลูกโอ้โหใช้ชีวิตแบบสุดขั้วเอางี้แล้วกันนะแต่พอมีลูกปุ๊บเป็นไงเอ่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตามที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเด็กมีบุญมากพอที่จะเปลี่ยนก็คือบุญมันเกื้อกันเคยทำบุญค้ำกันมาข้ามภพข้ามชาติแม่ก็เคยทำบุญกับลูกลูกก็เคยทำบุญกับแม่ไว้กับพ่อด้วยเนี่ยนะพอมันจบกันเสร็จปุ๊บพอมันอยู่ในท้องแม่ก็เลยนึกถึงอยากจะเปลี่ยนทำแต่สิ่งที่ดีนี่ก็คือกลไกของกฎแห่งกรรมความเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเห็นตรงนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรารวมถึงทรัพย์ด้วยเนี่ยนะของแม่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อลูกเนี่ยแหละเวลาและชีวิตของแม่ท่านใช้เวลาของท่านมาให้ใครเอ่ยให้กับเราวันนี้แม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งวันที่สมมุติขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นมองคนที่มีปัญญาบัณฑิตผู้รู้ใช้โอกาสที่มีอยู่ในแต่ละวันนั้นนำคุณงามความดีมาใส่ตัวเพิ่มเติมขึ้นให้ได้เรื่อยๆโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีมาเพื่อการนี้นั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ผู้ซึ่งมีพระคุณกับเรามากเลยนะยิ่งกว่าแม่ยิ่งกว่าพ่อนี่แหละสอนแม่สอนพ่อเราได้ด้วยเนี่ยนะให้ได้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสั่งสมบุญร่วมกันก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะที่ว่าถ้าไม่ได้โอกาสที่หลวงพี่ได้รับมาคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยของหลวงพี่ก็คงไม่ได้โอกาสในการมาสั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยแล้วก็หลวงพี่เชื่อว่านักเรียนโรงเรียนในระหว่างฝันในฝันวิทยาก็คงคล้ายๆกันหลายท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อลูกได้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นพระคุณอย่างสูงสุดเลยของคุณครูไม่ใหญ่เพราะเปลี่ยนชีวิตพวกเราก่อนจะเปลี่ยนชีวิตได้ท่านเปลี่ยนมุมมองให้เราเห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลกและชีวิตทำให้ใจของเรานั้นใสมากๆรวมทั้งสว่างด้วยเนี่ยนะเราเลยมีใจที่อยากจะทำบุญอยากจะทำดีอยากจะคิดดีพูดดีทำดีให้ไปอย่างเงี้ยตามท่านไปจนกระทั่งถึงที่ไหนเอ่ยที่สุดแห่งธรรมเนี่ยนะทั้งหมดเพราะท่านเปลี่ยนชีวิตเราโดยเรารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลยอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีนึงแล้วอยากจะไปที่สุดแห่งธรรมกันแล้วเนี่ยนะนั่นแหละคือบุพการีที่ทำหน้าที่เหมือนคุณแม่นั่นแหละผู้ทำคุณกับเราก่อนเหมือนคุณแม่ที่ทำคุณกับเราก่อนโดยหวังตอบแทนไม่เอ่ยไม่ได้หวังอะไรเลยแค่อยากจะให้ลูกนั้นมีความสุขปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากๆนะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ตั้งใจและพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านขอให้บุญบารมีที่เราเองตั้งใจสั่งสมมาดีแล้วร่วมกับคุณครูมาใหญ่สร้างบารมีมากับท่านได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนรู้เรื่องโลกเรื่องชีวิตตรงตามจริงทำให้เราเองประสงค์ที่อยากจะสร้างบุญอยากจะสร้างบารมีตามติดตามท่านไปอย่างใกล้ชิดไปทุกภพทุกชาติก็ขอให้บุญและกับบารมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของทุกท่านส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป
ให้ใจใสยิ่งขึ้นไปให้ใจสว่างยิ่งขึ้นไปให้มีปัญญาสว่างสวยยิ่งขึ้นไปรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็น

สำเร็จทุกสิ่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำไปใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งให้มีความสุขเบิกบานตลอดเส้นทางนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุไขยืนยาวสร้างบารมีต่อไปกับคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้นานๆและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่อ

0: ความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาจะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อ

รู้ธรรมแล้วก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเรามาตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเห็นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อน
แต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสๆตั้งใจเย็นๆถ้าใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งๆนุ่มๆ
สบายๆอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย
เรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมา

พระบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติส

0: นะสหะปัญจสีลานิยาจามะตะติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: Ami.
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธัง

0: Brahmani Sikkhapathang Samadhiyami
1: Suramiraya Machapamathathana Viramani Sikkhapathang Samadhiyami
0: Imani Panjasikkhapathani Silena Sukhating Yanti Silena Phokasampatha Silena Niputing Yanti Tassamma Silang Viso Tha Ye
1: Sathu Grab Grab Grab
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆ

กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไม่อมอยหลายชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนด้านสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หนังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ

็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มี

ที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีล5เป็นปกติในชีวิตประจำวัน

มีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบัง

ก็ดึงใจให้มนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรส

ลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามรก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความ

เกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้วนๆสวยงามล้วนๆกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะ

เป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยในตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร

ชัดเจนแค่ 5% กับนึก 5% ชัดเจน 10% กับนึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์

ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำ

ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ